0: ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
1: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที
0: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
2: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับในการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
3: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันราคาการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญสองฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
5: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
6: ผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
4: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
7: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
1: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
8: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารการค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30 กันยายนนี้ผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
3: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000 รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17 กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20 ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31 สิงหาคมนี
7: ้กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ร ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
15: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอดแคว้นคราสโนดาและแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
14: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2 องศาเซลเซียส JMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
15: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประณามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม4พิชญาภัทรศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการชนะแผนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 พิชญาภัทรคว้าชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตชินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง 6-2 และ 6-4 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วิรวิทย์กำพุทธจะชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ 2-1 เซตวิรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-4 ทั้ง2เซตนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27ถึง31มกราคม2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรู BG สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 น.งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอธเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
15: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
17: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย1เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ2ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน 3. ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: สาระ
2: นานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
21: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
22: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
21: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
23: สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีตจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสู่สัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI คลาวด์และ Big Data ซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัย และมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ Thai AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล AI หรือ AI Governance ที่มีความโปร่งใสและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและขอให้วันสื่อสารแห่งชาติในปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
14: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ Possible Next เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
4: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือจะเป็นพัสดุต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนนะครับทั่วประเทศโครงข่ายไปรษณีย์เนี่ยเราเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนสาธารณูปโภคนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ววันนี้เนี่ยเรามองประเทศไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่แล้วนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
0: ์
4: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะพัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา product ในการที่จะทำเรื่องของ packaging การทำ marketing และการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัว network หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
0: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งแล้วเนี่ยเรามองมากไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
4: ครับผม
0: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
4: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจภาวะสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็น second brand นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งประชาไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัดนะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเองประชาชนนะครับหรือผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
0: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขา possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกขณะนี้ครับผมเราอาจจะเห็นได้จากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับที่มีการนำเสนอถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในวงการนี้ด้วยครับ
4: ครับก็ต้องเรียนว่ายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นช่องทางการขายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ต้นน้ำนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าแล้วโครงข่ายไปรษณีย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่คล้ายๆกับแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าไปรษณีย์ไทยเองเราเติบโตมาจากการเป็นโครงข่ายที่เป็นกายภาพ
0: ครับ
4: วันนี้เนี่ยเราก็ใช้โครงข่ายของเราเนี่ยแหละในการทำแมทชิ่งนะครับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือคนของหรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหนแล้วเอาซัพพลายหรือว่าเอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
0: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
4: ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นคนสูงอายุอยู
0: ่
4: นะครับคนสูงอายุมีความต้องการอะไรต้องการอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการทำให้นอนหลับง่ายขึ้นอาจจะมีความต้องการใช้อะไรที่แก้ปวดเมื่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ data ที่เรามีเรากำลังสร้างซูเปอร์ data ขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสเตอร์เซนทริกเราสามารถที่จะ create สร้างซูเปอร์ชานัลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานัลของเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความสัมพันธ์ออนท็อปอยู่อีกนะครับจากจุดสัมผัสของเราในทุกๆจุดครับ
0: ครับอีกจุดแข่งนึงครับของไปรษณีย์ที่หลายคนก็ชื่นชมก็คือการส่ง EMS หรือส่งพัสดุด่วนนะครับทราบว่าในปีนี้จะมีการจัดงานวิ่ง EMS รัน2026เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี EMS ด้วยครับงานนี้มีไฮไลท์และความพิเศษยังไงครับ
4: คืออย่างที่เราคุยกันเลยครับวันนี้เนี่ยไปรษณีย์ไทยไม่ใช่แค่ส่งของแล้วเรากำลังนำส่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยผ่าน EMS Run 2026ซึ่ง EMS เนี่ยเป็นอะไรที่เร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานวิ่งอันนี้เนี่ยก็สอบไปถึงความเร็วแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น E-Certificate ที่มีตราประทับรับรองดิจิทัลรับรองผลการวิ่งดิจิทัลนะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-time stamp ของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่ The Speed Bib เนี่ยดีไซน์ EMS Trackingกับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของเราอะนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแทร็กนะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เราแทร็กด้วย EMS นะครับโค้ดนะฮะ
0: แล้วก็ใช่ไหมครับนำหน้า
4: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว M ตัว S นะครับท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได้นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัลนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมีไอสแตมป์นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างสแตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได
0: ้
4: นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
0: โอ้โหว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานจัดเมื่อไหร่ครับ
4: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บ Thai Run นะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
0: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
4: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hub และด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปีหรือลองวิน โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
3: เราจะใช้ทุกเครื่องมือถ้าต้องการด้านภาษีเรามีทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกันจะใช้เรื่องตลาดทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
6: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
7: เกิดชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สับสนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสับสนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถในเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อให้เขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลโก้คอนเทนต์ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะครับทั้งการใช้โลโก้คอนเทนต์ไทยใช้แรงงานไทยไปอัพสกิลอัพเกรดของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อให้เราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับเรื่องขอบคุณมากท่านรัฐบาลจากการดีมากท่านรองครับ
6: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
15: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: ข่าวเล่าประเด็น
9: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานแลกค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2กระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
24: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียนแล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานเนี่ยแจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
10: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงค์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงค์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาคต
9: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
12: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

0: รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สมช.ได้จัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2568ถึง 2570เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2553เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นทั้งส่วนกลางและในพื้นที่มากกว่า25เวทีที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่2ตุลาคม2568โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบและเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้วนโยบายฉบับนี้ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมแนวโน้มสถานการณ์และเงื่อนไขสำคัญของปัญหา3ระดับรวมทั้งปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขของปัญหาใน6มิติโดยมีวิสัยทัศน์จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติที่ปราศจากความรุนแรงได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์และประเด็นนโยบายรวมทั้งสิ้น8วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและผลักดันให้เกิดการยุติเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสมบูรณ์ภายในปี2570 2. เพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งตามหลักสันติวิธีและขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3.เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรมทั่วถึงและขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม 4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และมีมาตรฐานพร้อมกับส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้และต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานของการสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ประชาชนระดับฐานรากและคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อเสริมสร้างสังคมทุกระดับในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความกลมเกลียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งแยก 7.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกปกติของราชการและยังมีกลไกการบริหารจัดการ3ระดับคือระดับนโยบายมีกลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีกอรมน.และสอบต.รับผิดชอบในมิติด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาและระดับการปฏิบัติในพื้นที่มีองคาพยพของหน่วยงานต่างๆสุดท้ายนี้จึงมั่นใจได้ว่านโยบายฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยมุ่งหวังให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการร่วมมือแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์สมช.กอรมน.สอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการเพื่อให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและสร้างสังคมในพื้นที่ให้สงบสุขและยั่งยืนต่อไป
1: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อก จิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
2: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยยาบ้านี่เป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้าครับถ้ารองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกดังนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
1: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
2: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเสียว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
1: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก
3: ต้องเรียนว่าผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมโดยไม่ได้เข้ารับการบำบัดหรือว่าการดูแลผ่านหน่วยบริการดังนั้นจุดเน้นน่าจะอยู่ที่ชุมชนเป็นหลักก่อนหลังจากที่เราเข้าใจบทบาทประเด็นปัญหายาเสพติดในชุมชนแล้วเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าเราจะมีกลไกหรือกลวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการให้การดูแลตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันนะฮะเรื่องของการรักษาหรือแม้แต่การฟื้นฟู
4: การที่จะต้องเข้าไปที่สถานฟื้นฟูเอกชนหรือของรัฐเนี่ยซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลจากที่พักหรืออาจจะมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะมากนะครับก็เลยมีแนวทางว่าอยากให้ชุมชนหรือชุมชนที่เป็นลักษณะของการรวมตัวกันมูลนิธิหรือวัดหรือปอเนาะอะไรต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งปัจจุบันต้องเรียนนะครับว่าชุมชนหรือลักษณะอย่างที่บอกเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการสำรวจแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
3: ทางสปช.ก็มีนโยบายจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าน่าจะมีการสนับสนุนให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่เรียกว่าหน่วยบริการตามมาตรา3ที่เราจะไปสนับสนุนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องงบประมาณที่จะทำให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถดำเนินงานได้ ซึ่งเราก็จะใช้กลไกทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือเราเรียกว่ากองทุนตำบลหรือว่ากองทุนจังหวัดเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนซึ่งในรูปแบบของการสนับสนุนนั้นเนี่ยในพื้นที่จะเป็นคนทำงานร่วมกันเอง
4: ทางสปชก็ให้เกียรติกับทางสปชให้ไปทำแนวทางหรือเรียกว่าอาจจะเป็นแฮนด์บุ๊กนะเป็นคู่มือหรือเป็นแนวทางในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเราจะมีเกณฑ์ในด้านต่างๆอยู่พอสมควรเกณฑ์ในเรื่องของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมเกณฑ์ในเรื่องของกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเกณฑ์ในเรื่องของบุคลากรว่ามีความพร้อมมีศักยภาพเพียงพอมีองค์ความรู้เพียงพอซึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เราเขียนขึ้นมาให้สปสช.ลงใบประกาศเป็นแนวทางในการดำเนินงานจริงๆบางแห่งเนี่ยเขาดำเนินการได้อยู่แล้วนะแต่เราอาจจะไปตบๆให้มันเข้าหลักการหรือว่าสถานทางวิชาการ
3: เราเชื่อนะครับว่าถ้าเราสามารถจัดบริการในชุมชนโดยคนในชุมชนและมีการพิจารณากันเองในชุมชนเนี่ยจะเชื่อว่าจะสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของระบบการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดในชุมชนได้ดีกว่าส่วนกลางลงไปสั่งการนะครับ
4: ในเครือข่ายที่เราลงไปช่วยดูแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนไปแล้วหรือได้ของบกองทุนไปแล้วเนี่ยก็มีหลายแห่งที่ทำได้ดีแล้วก็ดีมากๆนะครับอย่างตัวอย่างอันนึงก็คือบ้านพระเมตตาที่เชียงใหม่เขาเป็นสถานฟื้นฟูที่รับคนไข้ได้ไม่เยอะรับได้ประมาณไม่เกิน100คนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเขาทำได้ดีก็คือทุกๆอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเขาได้หมดมีอาคารสถานที่ที่ชัดเจนในการที่จะบำบัดรักษาและฟื้นฟูบางแห่งอาจจะเป็นกระต๊อบบางแห่งอาจจะเป็นลานกว้างคือเราก็ต้องดูให้มันสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
3: การที่ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปช.เนี่ยขับเคลื่อนให้มีกลไกในพื้นที่หรือใช้ภาคประชาชนที่รวมตัวกันเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปลดเครื่องคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการลงแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจปัญหาที่แท้จริงว่าการให้การดูแลผู้ติดยาเสพติดเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จโดยนำผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงเข้ามาในโรงพยาบาลส่วนนี้จึงเป็นการเสริมเพื่อให้ภาพรวมของการให้บริการเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ของการลดปัญหาแล้วก็ลดผู้ติดยาเสพติดรายใหม่หรือว่าฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วความมั่นใจนะครับว่าระบบนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพบริการในภาพรวมและเชื่อว่าปัญหาเนี่ยน่าจะลดลงได้ในที่สุดนะครับ
5: เช็ครถยังอ่ะ
6: เช็คอะไรเยอะแยะ
7: แล้วเช็คทางยัง
6: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละ
5: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะจอดเด็กไม่อยู่อ่ะ
8: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปอ่ะให้คิดอีกทีนะ
5: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
9: เดี๋ยวเช็คเลย
10: ติดแล้วเต็ม
11: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
12: ช่วงนี้ระวังกันหน่อยนะคะโรคมือเท้าปากกำลังระบาดในเด็กเล็กโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะเชื้อจะแพร่และติดต่อได้ง่ายมากจากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายอุจจาระของผู้ป่วยหรือแม้แต่ของเล่นก๊อกน้ำราวจับก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อได้อาการที่ควรระวังมีไข้ต่ำอ่อนเพลียเจ็บคอเจ็บปากมีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและในช่องปากถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแนวทางการป้องกันสำหรับผู้ปกครองสอนเด็กล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกันเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดถ้าเด็กป่วยให้หยุดเรียนทันทีแนวทางการป้องกันสำหรับโรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียนจัดเตรียมจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันทีทำความสะอาดของเล่นและห้องเรียนสม่ำเสมอถ้ามีเด็กป่วยหลายรายควรปิดห้องเรียน1วันเพื่อทำความสะอาดและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โรคมือเท้าปากป้องกันได้ไม่ยากช่วยกันดูแลเด็กๆให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสกันนะคะ
7: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073 255 044 073 255 077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
9: ดังนั้นก็peminat dah yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu, dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini tu Bu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat itu. Kata-kata hikmat hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
13: Dengar berita polisi kerajaan.
14: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
15: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
16: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
17: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
18: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Kebangsaan Thai, Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: รัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยวางแนวทางขับเคลื่อนงานปีที่114เดินหน้ายกระดับการบริการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
7: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนงานในปีที่111ว่าไปรษณีย์ไทยวางกลยุทธ์ relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการ solution ใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้า าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

0: สร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์โดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที
2: ่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: Dengar berita polisi kerajaan.
5: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
7: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
8: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
9: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk peluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 je.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
4: ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันจากแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
3: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
5: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผลการพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นอำรันแม่หะสวทยะลารายงาน
3: ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงสนธิกำลังติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
6: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรทั่วคราวบนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

0: คร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: Dengar berita polisi kerajaan.
4: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
6: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
7: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
8: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง

สมช.ได้จัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2568ถึง 2570เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2553เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นทั้งส่วนกลางและในพื้นที่มากกว่า25เวทีที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่2ตุลาคม2568โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบและเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้วนโยบายฉบับนี้ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมแนวโน้มสถานการณ์และเงื่อนไขสำคัญของปัญหา3ระดับรวมทั้งปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขของปัญหาใน6มิติโดยมีวิสัยทัศน์จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติที่ปราศจากความรุนแรงได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์และประเด็นนโยบายรวมทั้งสิ้น8วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและผลักดันให้เกิดการยุติเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสมบูรณ์ภายในปี2570 2. เพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งตามหลักสันติวิธีและขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3.เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรมทั่วถึงและขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม 4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และมีมาตรฐานพร้อมกับส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้และต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานของการสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ประชาชนระดับฐานรากและคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อเสริมสร้างสังคมทุกระดับในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความกลมเกลียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งแยก 7.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกปกติของราชการและยังมีกลไกการบริหารจัดการ3ระดับคือระดับนโยบายมีกลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีกอรมน.และสอบต.รับผิดชอบในมิติด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาและระดับการปฏิบัติในพื้นที่มีองคาพยพของหน่วยงานต่างๆสุดท้ายนี้จึงมั่นใจได้ว่านโยบายฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยมุ่งหวังให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการร่วมมือแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์สมช.กอรมน.สอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการเพื่อให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและสร้างสังคมในพื้นที่ให้สงบสุขและยั่งยืนต่อไป

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
0: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: Awas sajalah radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค11นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: ครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุด

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮารามว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากผู้ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮารานพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮารานครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกคมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกฎิกาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำตลอดจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งปี2569/2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กาตาร์อียิปต์และตุรกีประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประนามกรณีที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
5: Mari bersama mewarisi adik.

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
2: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
3: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
3: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Awatha Jala Radio Info Anda.
1: Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.
2: กระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาคกลางวันจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นผู้นำยูเครนมีคำสั่งปลดเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
5: ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Business Forum นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบกลุ่มความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศได้แก่ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.กับบริษัท PT Tanusa Travel

0: และเป็นอีกครั้งสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกนิษฐาแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: กองทัพไทยและมาเลเซียประชุมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในบริเวณชายแดนอย่างรอบด้านและยั่งยืน
2: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันสรีดาโตเซรีฮาจีมาเล็กราซัดบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39ณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างรอบด้านโดยประธานร่วม HLC ไทยมาเลเซียได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเช่นพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมโดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและให้ RBC พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่รอบด้านและครอบคลุมในมิติของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงอาทิการสัมมนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric Workshop และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างรั้วเดี่ยวชายแดนเพื่อมุ่งเน้นการร่วมการบริหารจัดการชายแดนที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืนของทั้งสองประเทศเป็นต้นพร้อมกันนี้จะมีการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาช่วงเช้าวานนี้ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจเพิ่มความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
4: ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานวัตถุโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนกระจายอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ประกอบไปด้วยปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมทั้งสิ้น95ปลอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญ

0: ชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการยกระดับรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าผลการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายประสงค์ต่อชีวิตหรือตัวบุคคลโดยตรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดฉากยิงตอบโต้จนคนร้ายต้องล่าถอยไปพร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนที่กำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนกระจายตัวได้ดีเนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกรวมถึงบริเวณพื้นที่แถบเขาใหญ่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจยังมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
3: สำหรับอิทธิพลตัวร่องจะแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็กรมได้มีประกาศนะครับฉบับวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะครับพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมีกำลังแรงขึ้น
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีของประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ทุกภาคส่วนเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้นำชุมชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่โป่งเข้าท่วมพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่4สิงหาคม2569จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอยงามหมู่ที่4และบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บางส่วนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ลำน้ำหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ลำน้ำหรือทางน้ำหลากควรเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม
5: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนและระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ำน้ำตกหากมีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่วนกรณีพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วให้ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายนอกจากนี้ให้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาขับในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงากล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1เกาะละไว้ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยได้รับการร้องเรียนจากประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: กรณีประชาชนตำบลทองเคียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนะครับได้เข้ามาในจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเราเนี่ยมีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการห้ามให้ใช้เครื่องเล่นซึ่งมีเจ็ตสกีอยู่ในกฎหมายของเจ้าท่านะครับผิดตามมาตรา9แห่งพ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทยนะครับในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตใช้เรือนะครับ
6: สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านโดยชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจังหวัดพังงายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ก
9: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยระดมทีมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสา128โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศบริการผ่าตัดพิเศษในวันที่12สิงหาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยนายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานซึ่งโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยคือบุคลากรทุกคนที่พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด
11: การที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจัดทำโครงการนี้ขึ้นไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมทุกทิศความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกครั้งยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
10: ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแพทย์ออร์โธปิดิก880คนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิวิสัญญีแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า1,000คนอาสาทำงานวันหยุดเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกในคิวที่รอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง128แห่งทั้งหมดจะทำงานภายใต้แนวคิด One Team FOPH บูรณาการทรัพยากรร่วมทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยครั้งนี้ประมาณ500คนนารุมนอุดมพรรายงาน
9: รัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยเปิดตัวระบบ AI Psoriasis ช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำสูงถึง95%ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
12: นางสาวพรทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบ AI Psoriasis นวัตกรรมวิเคราะห์ความหนาความแดงและขุยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อช่วยให้การประเมินโรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัยพบว่าระบบมีความแม่นยำสูงถึง95%ของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะแรกจะเริ่มนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่มีความพร้อมก่อนจะขยายผลต่อไป รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและยังมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญเช่นโรคหัวใจและเบาหวานการนำ AI เข้ามาช่วยคัดกรองระดับพื้นที่จะช่วยให้ประชาชน

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: มีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สะดวกสบายสะอาดและมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: วิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษนำเสนอหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพยานบุคคลและนักวิชาการ
3: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ.2569และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2567กล่าวเปิดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านณชั้น6อาคารรัฐสภาโดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นภาคพิเศษมุ่งเน้นการตรวจสอบและนำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ต่อสาธารณชนรวมทั้งสื่อสารไปยังกกต.นอกจากนี้ยังมุ่งชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ควรได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกกต.
4: ครั้งนี้พิเศษหน่อยค่ะเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากที่ต้องนำเสนอข้อมูลหลักฐานสู่สาธารณะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและเพื่อสื่อสารไปยังกกต.เช่นเดียวกันวันนี้นะคะทางวิปฝ่ายค้านของเรานะคะจัดเป็นภาคพิเศษที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับข้อผิดปกติในการดำเนินการของกกต.โดยตรงนอกเหนือจากความพยายามที่จะให้ประโยชน์ที่จะมีการโกงการเลือกวุฒิสภาแล้วเนี่ยกระบวนการโดยรัฐเองมีความผิดปกติอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ที่เราจะสามารถชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าณวันนี้เรายังไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของกกต.
3: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมไว้รับฟังข้อมูลจากพยานบุคคลรวมถึงการอภิปรายจากนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของกกต.ในมิติของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือข้อเสนอเชิงนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกกต.ชวิสาประทุมมารายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ลงนามคำสั่งปลดนางสาวโอกาสเตฟานิชิน่าพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ถึง1ปี ขณะที่นางสาวสเตฟานิชิน่าเปิดเผยว่าการออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นการตัดสินใจของเธอเองซึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัวพร้อมย้ำว่าเธอทำสิ่งต่างๆมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาทิการเพิ่มปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐและรักษาการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐทั้งนี้การปลดนางสาวสเตฟานิชิน่าออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
2: คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยยืนยันว่าการถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่แนวเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มฮามาสปกครองอยู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนกลางไกลเกลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมาชิกคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความกังวลและเรียกร้องให้การยกเลิกข้อตกลงฉบับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะทำให้อิสราเอลเริ่มกระบวนการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซา
6: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสเปนควรคาดการถึงผลที่ตามมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกับประเทศทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคำตัดสินดังกล่าวทำให้มาตรการป้องปรามการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอ่อนลงและมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองสเวตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้สเปนประเมินว่าผู้อพยพราว 69,500 คนเดินทางออกจากเมืองสเวตาและกลับไปยังโมร็อกโกแล้วอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นเมืองสเวตายังคงต้องรับมือกับผู้อพยพผิดกฎหมายอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ในจำนวนนี้หลายร้อยคนปักหลักอยู่บริเวณชายหาดของเมืองสเวตา
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้และพันธมิตรอีก9ประเทศกล่าวหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ดำเนินการทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและพันธมิตรออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีเหนือแอบอ้างใช้ตัวตนปลอมโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออาจมีการโจรกรรมข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม C แมตช์แรกพิชยาภักดิ์ศรีมุกนักเทนนิสไทยประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะแพนจือเย่จากจีนได้2เซตรวด6-1และ7-5พิชยาภักดิ์เก็บชัยชนะแมตช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตทินันเผือกคำชนะลาราลาวติจากฮ่องกง2-0เซต6-2และ6-4ด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะไตรศรีเสนไป2-1เซตด้วยสกอร์6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์โดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือทำให้ยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งขณะที่สถิติการพบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีผลกับเกมนี้เพราะทุกคนทำงานกันอย่างหนักโดยทีมงานมีการวิเคราะห์นักเตะของฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลและนักเตะไทยในทีมมีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุไทยติดตามได้จากรายงาน
8: นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27ถึง31มกราคม2570มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกีฬากรีฑาสูงอายุไทยเป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสกล่าวว่าในครั้งนี้จะแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ซ้ําซ้อนกับรายการอื่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าจะมีนักกีฬามาแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน
9: ปีที่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องนะเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการก็ดีนะที่มีจำนวนรายการมากไปก็ดีแต่ว่าในการแข่งขันที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าตอนที่แล้วนะครับแล้วก็อย่างยิ่งศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งมีความพร้อมด้านกายภาพกับในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
8: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนจากชมรมกรีฑาสูงอายุในประเทศไทย60ชมรมและจากต่างประเทศจำนวน15ประเทศมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้แข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จ
10: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอันดับต้นนะครับของโลกเลยนะครับที่1ที่2เนี่ยคือญี่ปุ่นจริงไม่ใช่แค่เอเชียนะครับเขาเป็นระดับโลกซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับเราอยู่ในน้อง ST เนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกนะครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนของสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันและเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้ายแต่คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
7: ทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ศึก CV Cup 2026สนามแรกได้สำเร็จโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรเปิดเผยว่ามีเวลาเตรียมตัวจาก VNL สู่ชิงแชมป์เอเชียประมาณ30วันและ CV Cup 2026ก็เป็นสัปดาห์แรกทำให้ต้องตัดสินใจจะใช้ทั้งนักกีฬาเลือดใหม่และรุ่นพี่พร้อมวางแผนการแข่งขันทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาโดยใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้และพัฒนานักกีฬาต่อไป ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง131แอสตันวิลล่าสโมสรฟุตบอลระดับโลกจากพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดรวมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกจัดกิจกรรมแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ฟุตบอลคลินิกฝึกทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนอายุ 9-12 ปีรวม100คนที่ BG Training Center 3นำโดยเจมส์เชสเตอร์และอาเมดเอลมูฮามาดี2ตำนานนักเตะของแอสตันวิลล่ารวมกับ2สตาร์ดังเจชนาธิปสงกระสินกับลูคัสอันเดอร์เซนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดผ่านการเรียนรู้5ฐานย่อยประกอบด้วยการผ่านบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูการดวลตัวต่อตัวและแบ่งข้างเล่นกันในกลุ่มนอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แอสตันวิลล่ายังเตรียมดวลแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ในวันนี้เวลา 19:30 นที่สนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีผานิชคาดนาครายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง องเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.54 เมตรและเวลา9:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา3:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:45 น.
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034 ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cloud Engineer AI Engineer Product Development Quality Assurance Engineer Web DeveloperAI Developer, Data Engineer, Security Engineer, IT Security และ IT Planning รวมทั้งหมด39อัตราเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ career.app.ntplc.co.th/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการมีรถยนต์คันใหม่ตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยแต่บางครั้งผู้ซื้อก็ต้องแลกกับความกังวลเช่นสมรรถนะในการขับขี่การให้บริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งราคาที่ผันผวนนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถจัดทำเป็นคู่มือหรืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งรถป้ายแดงและรถมือสองเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ภายในคู่มือดังกล่าวแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub ยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียวให้คนอยากซื้อรถได้นอนดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นๆแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนเซลล์ขายฝัน 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดงรวบรวมประกาศสคบบังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจนเช่น WLTP หรือ NEDC เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงราคาและเงื่อนไขการรับประกัน 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วป
14: ลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือสองให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522 ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้จากเว็บไซต์สคบ. www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสคม1166จบบทความประจำวันเรื่องอีบุ๊กรถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วัน
6: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยา

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.

สิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: บคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073 203 584

้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: Bawa sajalah radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ฟังข่าวภาค14นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดโดยเร่งตรวจสอบคำร้องทั้งหมดให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ทุกกรณีที่กระทบสิทธิประชาชน
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเมื่อข้อเท็จจริงออกมาแล้วจึงจะสนับสนุนจากข้อเท็จจริงนั้นเมื่อข้อมูลถูกต้องอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ใดๆจะแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวันนี้ก็สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบ

0: องศาลดังกล่าวกับเหตุคดีได้อย่างชัดเจนศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและมีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่3จากทั้งหมด6คดีที่ศาลมีคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลยขณะนี้มีเพียงคดีแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยสำนวนได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วส่วนคดีอื่นๆยังทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมเกาหลีใต้อย่างน้อย16รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ในวันนี้ยืนยันว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและยังมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า 2,000 รายขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงโซลและจังหวัดคยองกีคาดการว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้านประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai

0: นวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
1: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

ารินสายน้ำไหลเบตง GI ใหม่จังหวัดยะลาหนุนท่องเที่ยวเชิงอาหารยกระดับเศรษฐกิจชุมชนชายแดนใต้จากสายน้ำใสไหลเย็นกลางขุนเขาแห่งปลายด้ามขวานไทยสู่ความภาคภูมิใจบทใหม่ของจังหวัดยะลาวันนี้ปลานิลสายน้ำไหลเบตงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อย่างเป็นทางการโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นสินค้า GI รายการล่าสุดของจังหวัดยะลาด้วยระบบการเลี้ยงในสายน้ำธรรมชาติบริสุทธิ์จากเทือกเขาสันกลาคีรีที่ไหลเวียนตลอด24ชั่วโมงทำให้ปลานิลที่นี่เนื้อแน่นรสชาติหวานและปราศจากกลิ่นโคลนผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรเบตงยกระดับสู่วัตถุดิบพรีเมียมที่เชฟเลือกใช้ไม่ใช่แค่อาหารจานอร่อยแต่คือเรื่องราวของแหล่งกำเนิดคืออัตลักษณ์ของพื้นที่และคือพลังเศรษฐกิจชุมชนปลานิลสายน้ำไหลเบตงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดกว่า19ล้านบาทต่อปีพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักชิมจากทั่วประเทศรวมถึงยกระดับสู่ร้านอาหารระดับไฟน์ดินนิ่งเพื่อพาสินค้า GI ของไทยไปไกลถึงเวทีโลกและปลานิลสายน้ำไหลเบตงคือสินค้า GI ลำดับที่6ของจังหวัดยะลาต่อจากกล้วยหินบันังสตาทุเรียนเสด็จน้ำยะลาส้มโชกุนเบตงมังคุดในสายหมอกเบตงไก่เบตงยะลาสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินชายแดนใต้จากสายน้ำสู่จานอาหารจากชุมชนสู่สายตาโลกปลานิลสายน้ำไหลเบตงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของยะลาที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ชายแดนใต้เบตงไม่ได้มีดีแค่หมอกและภูเขาแต่ยังมีรสชาติแห่งคุณภาพที่ต้องมาลองด้วยตัวคุณเอง

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
0: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริง
1: ๆใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพบหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทตัวเดียวในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนยังชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นการย้ำบทบาทไทยอาเซียนยืนยันความพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028และระหว่างการสนทนานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยไทยยึดมั่นใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอันคอสจึงสามารถใช้เป็นแนวทางการเจรจาระหว่างกันได้แต่ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่กัมพูชาตัดสินใจเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนโดยผลลัพธ์ไม่มีผูกพันกับประเทศและหวังว่าจะใช้โอกาสการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเพราะไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสั่งการปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมง
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลหรือชกต51แห่งครอบคลุม551หมู่บ้านใน13อำเภอโดยสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำ

0: บนริมลำน้ำบงอำเภอดอยหลวงยกของขึ้นที่สูงรับน้ำหลากจากขุนแม่บงห้วยช้างลอด
1: นายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมด้วยนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และ3แยกแม่เรียบแม่บงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบขณะนี้มวลน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำบงและจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองด่านหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองปากก่อและลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำ
2: สวัสดีค่ะดีน่าไฟยีราแวสุหลงค่ะ
3: ค่ะวันนี้เราทั้ง2คนนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการถ่ายทอดเสียงกับงานวรรณกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาปี2569ซึ่งถือว่าปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ
2: ่ยิ่งใหญ่มากครั้งที่18นะคะในทุกๆปีเราก็จะมีการจัดกิจกรรมมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลานะคะซึ่งทั้ง8อำเภอค่ะก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะในการสรรหาผลไม้ดีๆของประจำอำเภอนะคะในการแข่งขันต่างๆแล้วก็เอามาให้โชว์กันนะคะรวมถึงกิจกรรมอีกหลากหลายอย่างเลยนะคะซ
3: ึ
2: ่งวันนี้จากที่เราเดินมาเราจะได้เห็นนะคะในแต่ละบูธในแต่ละสถานที่มีการจัดตกแต่งนะคะในเรื่องของผลไม้ประจำพื้นถิ่นนะคะที่เป็นของดีประจำอำเภอนะคะให้เห็นกันแล้วก็ผู้คนก็มาร่วมกันนะคะกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะน้องดีนะคะและในบริเวณเวทีกลางหน้าแห่งนี้นะคะก็พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงกันอยู่นะคะท่านมาทันนะคะ
2: ทันค่ะ
3: มาทันค่ะตอนนี้เนี่ยเวทีกลางเนี่ยก็มีการแสดงนะคะของน้องๆนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาเรานะคะแล
2: ้
3: วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะท่านก็ได้เดินทางมาถึงยังบริเวณเวทีกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาพี่น้องประชาชนมาจาก8อำเภอเนี่ยนี้คนเยอะมาก
2: ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงอยากเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะตอนนี้ถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวกันนะคะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะใน2งานในที่เดียวกันณสถานนี้สถานที่แห่งนี้นะคะนั่นก็คือสนามช้างเผือกนะคะสนามโรงพิธีช้างเผือกนะคะที่กำลังจะเริ่มขึ้นนั่นก็คืองานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2569แล้วก็งานถนนวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ
3: ค่ะและในขณะนี้นะคะท่านเกษตรจังหวัดยะลาของเรานะคะก็จะได้นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในการกล่าวรายงานไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปีพ.ศ. 2569ในวันนี้การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลาสู่สันติสุขสู่วิสัยทัศน์ของจังหวัดยะลาคุณภาพชีวิตมั่นคงเกษตรกรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนและตามคำขวัญจังหวัดยะลาใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของจังหวัดยะลาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมประเพณีศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงกำหนดให้งานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2569สำหรับกิจกรรมหลักในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปีพ.ศ. 2569ประกอบด้วยกิจกรรมด้านการเกษตรพบกับร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง8อำเภอมีชมนิทรรศการทุเรียนพื้นเมืองกล้วยหินบรรนังสตากิจกรรมด้านปศุสัตว์มีการประกวดไก่พื้นเมืองคละสายพันธุ์เพศผู้และเพศเมียการประกวดไก่เบตงเพศผู้และเพศเมียการแข่งขันนกกรงหัวจุกศึกเจ้าเสียงทองพร้อมทั้งรับชมนิทรรศการมีชีวิตไก่เบตงกิจกรรมสัมมาชีพของสินค้าโอท็อปของสำนักงานพัฒนาชุมชนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพและสินค้าโอท็อปการสาธิตการแจกขนมโบราณของสัมมาชีพชุมชนการแข่งขันอาหารคาวหวาน ที่แปรรูปจากผลไม้และกิจกรรมแข่งขันทำกา

0: แฟผลไม้นิทรรศการของดีประจำอำเภอทั้ง8อำเภอโดยที่ทำการปกครองจังหวัดยะลาในปีนี้เน้นจัดเป็นกลุ่มหมู่บ้านในลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชมอบรางวัลและประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและหลังจากนั้นขอเรียนเชิญกล่าวเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาขอเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะอีกสักครู่นะคะจะมีการมอบรางวัลให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเรียกได้ว่ามาจากหลายพื้นที่กันเลยนะคะในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตด้วยนะคะ
2: ถูกต้องค่ะเป็นการมอบรางวัลแล้วก็ประกาศนียบัตรการประกวดเกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาตอนนี้ก็ได้ขึ้นไปบนเวทีกลางนะคะเพื่อที่จะได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดค่ะไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนอันดับ1นายจำรัดจันทิศตำบลแม่วาดอำเภอทานโตค่ะ
4: กับนี่เป็นประเภทของเกษตรกรดีเด่นนะครับสาขาอาชีพทำสวนครับ
3: อันดับที่2นางสาวโชด้ามามุติพงศ์ตำบลยะรมอำเภอเบตงค่ะอันดับที่3นายรอมิงยะกูมอตำบลจักวะอำเภอรามันค่ะ
4: กับเป็นเชิญทั้ง3ท่านนะครับได้บันทึกภาพกับท่านประธานกับประเภทของสาขาอาชีพทำสวนครับ
3: ค่ะก็ยินดีกับเกษตรกรทั้ง3ท่านนะคะในสาขาอาชีพทำสวนนะคะได้บันทึกภาพหมู่นะคะร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะ
4: กับขอบพระคุณครับประเภทต่อไปครับก็จะเป็นประเภทเกษตรกรดีเด่นครับสาขาอาชีพไรนาสวนผสมครับก็จะมีท่านเดียวครับอันดับ1นายนาวีสหะเมาะนะครับจากตำบลกตอเตระอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี

0: สำหรับประเภทต่อไปนะคะบุคคลทางการเกษตรดีเด่นประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรอันดับ1เด็กหญิงฮัสวาอินหมันจากโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองทานโตตำบลทานโตอำเภอทานโตค่ะ
1: ครับก็จะเป็นประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่นครับ
0: อันดับที่2เด็กชายอัฟฟานฮะอีอาแวโรงเรียนบ้านนิบงตำบลกาบังอำเภอกาบังค่ะอันดับที่3เด็กหญิงมัสวินรอยิงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ2ตำบลปะแตอำเภอยะหาค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีกำลังใจนะครับให้กับเกษตรกรดีเด่นนะครับที่ได้รับรางวัล
0: และต่อไปเป็นรางวัลชมเชยค่ะเด็กหญิงไอยาเจ๊เต้ค่ะโรงเรียนบ้านปูเกะจือคาตำบลวังพญาอำเภอรามันค่ะ
1: ครับนี่เป็นประเภทของเกษตรกรดีเด่นครับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรครับต่อไปก็จะเป็นประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่นครับประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรครับลำดับที่1ครับนายวัฒนาขำเล็กครับจากโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองทานโตครับอันดับที่2ครับนายมะมาแซกาสอครับจากโรงเรียนบ้านนิบงตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาครับ
0: ค่ะลำดับต่อไปค่ะอันดับที่3 10ตำรวจตรีหญิง10ตำรวจเอกหญิงรูไวดาเยงค่ะจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโรงงานยาสูบ2ตำบลปะแตอำเภอยะหาค่ะและรางวัลชมเชยค่ะนายซัมซูดิงวาเต้ค่ะโรงเรียนบ้านปูเกะจือคาตำบลวังพญาอำเภอรามันค่ะ
1: ครับและต่อไปครับก็จะเป็นประเภทเกษตรกรดีเด่นครับประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรครับลำดับที่1ครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจาะติเมาะครับจากตำบลละแอมอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับ
0: ค่ะอันดับที่2ค่ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมสีสมุนไพรค่ะตำบลยะตะอำเภอรามันค่ะ
1: ครับและลำดับที่3ครับกลุ่มเกษตรกรแปรรูปกล้วยหินนางตาครับจากตำบลบันดังสตาอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาครับ
0: ค่ะสำหรับประเภทต่อไปนะคะสถาบันเกษตรกรดีเด่นประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรอันดับที่1กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองตำบลทานโตอำเภอทานโตค่ะ
1: กับลำดับที่2ครับกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ2ครับจากตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับ
0: อันดับที่3นะคะกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนิบงค่ะตำบลกาบังอำเภอกาบังค่ะ
1: กับและสุดท้ายครับก็จะเป็นรางวัลชมเชยครับจากกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเกจิคาครับจากตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: กับเชิญทั้ง6ประเภทนะครับได้บันทึกภาพกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับขยับมาด้านหน้าเลยครับ
0: ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง6ประเภทค่ะ
1: กับก็เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับที่ปรากฏต่อสาธารณชนครับสร้างความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพด้านการเกษตรครับเผยแพร่ผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทางวิชาชีพด้านการเกษตรครับพร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์รวมถึงการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดยะลานั่นเองครับแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่รับรางวัลทั้ง6ประเภทด้วยกันครับ
0: ค่ะลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะได้มอบรางวัลนะคะในส่วนของผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดนะคะปี2569ค่ะ
1: ครับซึ่งก็เป็นไปตามคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลานะครับได้มีการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนครับที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก็มีแนวโน้มที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศได้แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลุงมานุษย์ฮากิมอำเภอยะหาค่ะ
1: ครับนี่เป็นรางวัลชนะเลิศนะครับสำหรับผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2519ครับ
0: ค่ะต่อไปนะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะได้แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านนิ

0: ่อไปครับเป็นรองรางวัลชนะเลิศอันดับ2ครับวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโกปีมัสครับจากอำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับและรางวัลชมเชยครับได้แก่วิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพช้างเผือกกาลอรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับ
1: ค่ะ
0: ขอเชิญวิสาหกิจทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลได้บันทึกภาพกับท่านประธานกับทั้ง4ท่านครับเชิญครับ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีนะคะกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง4ท่านค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้ง4ท่านอีกครั้งนึงค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะได้มอบเงินรางวัลนะคะให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศนะคะซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3นะคะได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญาตำบลวังพญาอำเภอรามันค่ะ
0: ครับนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับจากการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศนะครับจังหวัดยะลาก็ติดลำดับที่3
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ของอำเภอรามันและก็จังหวัดยะลาครับกับแล้วการนี้ครับเรียนเชิญท่านประธานในวิธีครับท่านกองสกุลจันทราชได้กล่าวเปิดงานมากรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2569อย่างเป็นทางการครับ
2: ก็เรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดทั้งสองท่านนะครับท่านรองอำนาจท่านรองมูฮัมหมัดและก็ท่านเกษตรจังหวัดและก็ท่านรองนายกอบจท่านรองนายกเทศบาลและก็ท่านหัวหน้าสำนักจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกๆส่วนรวมทั้งท่านนายอำเภอทุกอำเภอนะครับและก็พี่น้องชาวเกษตรกรและก็รวมทั้งส่วนราชการทุกส่วนนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณท่านทางทีมงานเกษตรนะครับที่ได้ให้เกียรติท่านผู้ว่าได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมผลไม้และก็ของดีเมืองยะลาประจำปี69นะครับเมื่อวานท่านผู้ว่าไปชี้แจงงบประมาณกลุ่มและก็งบประมาณจังหวัดแล้วก็คิดว่าเอ๊ะกลับทันไม่ทันนะครับชี้แจงงบเนี่ยเหลือเวลาประมาณสัก40นาทีจากสภาผู้แทนมาถึงสนามบินน่ะนะก็นั่งรถมาทันแต่ว่าเขาปิดเคาน์เตอร์แล้วก็เลยขออนุญาตเคาน์เตอร์ว่าช่วยเปิดให้ผู้ว่ากับสุภวัฒน์แล้วก็หัวหน้าสภาจังหวัดก็เลยกลับมาทันนะตั้งแต่เมื่อคืนคือสิ่งที่ผู้ว่านำเรียนก็คือเมื่อวานน่ะอนุกรรมาธิการเนี่ยบอกว่าอยากจะทราบว่าไอ้โครงการเนี่ยที่เป็นโครงการเดิมแล้วก็ปีนี้ยังได้เพิ่มหรือไม่อยากให้ท่านผู้ว่าได้ชี้แจงก็คือแล้วก็ตอนนี้ขั้นตอนดำเนินการไปถึงไหนซึ่งโครงการผลไม้และวัฒนธรรมวันนี้ก็เป็นโครงการภาพลักษณ์สองกิจกรรมที่กล่าวถึงแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คืองานหลักเมืองและหานกาชาดนะครับก็ผมนำเรียนว่าเนี่ยงานผลไม้เนี่ยกับงานวัฒนธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าที่มันเราเบิกจ่ายช้าเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเทศกาลถ้าเกิดเราไปจัดช่วงอื่นเราไม่สามารถดำเนินการได้เช่นและก็ส่วนงานวัฒนธรรมก็เหมือนกันเป็นการบูรณาการและก็สิ่งที่อยากจะบอกพวกเราก็คืออนุกรรมการบอกว่าเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นก็เหมือนที่ผู้ว่ายะลาพูดก็คือการสร้างภาพลักษณ์ของ3จังหวัดเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่งั้นเราต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์กับงบประมาณก็ใช้เวลาชี้แจงสั้นๆก็ไม่ได้ถามอะไรมากเนื่องจากว่าปีนี้งบประมาณถูกตัดค่อนข้างจะเยอะซึ่งถ้าทำไมต้องเอามาพูดเรื่องมากรรมผลไม้ผมก็นำเรียนรู้ว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดท่านรีบสรุปผมจะได้รีบกลับท่านมาเปิดท่านการนุกรรมการบอกว่าไม่ขอสอบถามอะไรแล้วทั้งงบกลุ่มงบจังหวัดก็ให้คณะกรรมการได้ยกมือก็เลยกลับทันไฟบินเมื่อวานแต่ถ้าเกิดร้อยกรรมการซักอีก เพราะกรรมการเขาต้องซักอย่างละเอียดเพราะว่าอนุชุดนี้คือมันเป็นชุดละเอียดส่วนชุดสภาผู้ก็เป็นชุดสภาผู้แทนราษฎรที่โดยเฉพาะพวกเราคงจะรู้จักคุณวีระดีนะที่จัดรายการนะท่านก็จะเข้ามาในทุกเขาเรียกว่าในทุกอนุแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับก็ฝากบอกพวกเราว่าวันนี้ในหานหมากกรรมผลไม้ของท่านเกษตรแล้วก็ทีมานเนี่ยที่อยากจะมาจะมาด้วยตัวเองก็เพราะว่าผมอยู่กับอำเภอในจังหวัดยะลานานนะครับสมัยเป็นนายอำเภอพอหานหมากกรรมผลไม้เนี่ยนึกถึงอย่างเดียวต้องให้หัวหน้าส่วนกำนันเนี่ยหาผลไม้แล้วก็มาตกแต่งรถซึ่งเราก็ตกแต่งเหมือนงานกาชาดก็จากคณะราษฎรก็เอาขบวนรถมารวมกันที่นี่แต่พอกลับมาเป็นรองผู้ว่าล่าสุดเขาปรับรูปแบบเป็นบูธเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับคือเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนไม่ต้องไปยุ่งเรื่องสิ่งของก็เยี่ยมชมตามบูธอำเภอต่างๆซึ่งรูปแบบเนี่ยน่าจะปรับเปลี่ยนไม่กี่ปีถ้าเกิดเพราะว่าตั้งแต่ผู้ว่าเป็นปลัดอำเภอยันเป็นนายอำเภอเนี่ยก็เราจะมีรูปแบบเหมือนงานหลักเมืองก็คือขบวนแห่ผลไม้ทุกๆปีก็จะจัดที่จุดเนี้ยแล้วก็จะเชิญรัฐมนตรีแล้วก็หลังจากเสร็จก็มีปรับรูปแบบซึ่งถ้าถามว่าหันมากรรมผลไม้วันนี้สิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือเราต้องยอมรับนะครับเช่นล่าสุดเนี่ยวันนั้นท่านพาณิชย์ก็ไปคุยกับไอ้ผู้ประกอบการเนี่ยนะทุเรียนเราเนี่ยถ้าพวกเราไปเบตงพวกเราเห็นยังครับล้มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเหมือนตลาดนัดเลยเนื่องจากผลผลิตเราเนี่ยจาก40,000กว่าตันปีนี้ก็เกือบแสนตันอ่ะนะซึ่งเห็นว่าปริมาณเยอะแล้วก็เราได้กินทุเรียนหลายพันนะครับที่เราไม่รู้จักเช่นอะไรอ่ะก้านยาวลิ้นจี่นะครับซึ่งราคานี่เกือบประมาณเป็นพันนะครับรสชาติก็แตกต่างแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ทางเกษตรแล้วก็ทางท่านพาณิชย์โดยเฉพาะท่านพาณิชย์เนี่ยก็มาช่วยเกษตรเต็มที่ปีนี้นะครับโดยประสานกับท่านนายกในการเอาเขาเรียกว่าดูดสินทรัพย์ดูดเกษตรเนี่ยผลไม้ออกจากโดยเฉพาะงานมาราธอนถึงหลังจากงานมาราธอนเนี่ยหลายคนได้รู้จักเรียน8เซียนของอำเภอทั้ง8อำเภอนะครับรสชาติแตกต่างมีความอร่อยมีระบบการส่งที่สั่งแล้วสามารถจะส่งโดยท่านพาณิชย์เนี่ยทำกล่องให้กับสวนที่มีคุณภาพผมเสียดายปีนี้ตั้งใจว่าก่อนเกษียณราชการอยากจะมีโอกาสเปิดมาราธอนอีกครั้งปีที่แล้วเปิดปรากฏว่าโควิดลงปอดท่านพอโรงพยาบาลบอกว่าขอร้องว่านะโควิดลงปอดของท่านเอ็กซเรย์แล้วเข้าในอุโมงค์แล้วมันกินปอดแล้วอย่าไปในพรุ่งนี้เช้าก็เลยอยู่โรงพยาบาลตั้ง5วันแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผอ.เสร็จจากนั้นเสร็จก็ออกมาก็ทำงานต่อนะครับก็ในงานมาราธอนเนี่ยผมคิดว่าขอบคุณเทศบาลนะครับผมว่ามันเป็นชื่อเสียงอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านพาณิชย์ที่จัดกิจกรรมทั้งมหกรรมผลไม้กับมาราธอนเนี่ยให้เดินไปคู่กันเพื่อให้คนต่างจังหวัดหรือคนยะลารู้จักผลไม้ตั้งแต่ทุเรียนเนาะบางคุดนะครับซึ่งสิ่งแบบนี้ผมว่าถ้าเราเป็นราชการผู้ว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียณแล้วไม่ถึง2เดือนก็เกษียณก็อยากให้ราชการเห็นต้นทุนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเวลาเราคิดโครงการอะไรต่างๆให้บูรณาการกันนะครับผมเองอ่ะบอกหัวหน้าส่วนราชการที่สนิทว่าปีนี้ผู้ว่าเกษียณไม่ขอจัดงานเลี้ยงส่งตอนบรรจุประหลัดอำเภอปี35ผู้ว่ามานั่งรถไฟจากกรุงเทพไม่รู้จักนราธิวาสมากระเป๋าใบเดียวงั้นตอนเกษียณก็ขอออกจากจวน4ครึ่งแบบไม่เลี้ยงส่งทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวท่านเอ๊ะทำไมผู้ว่าเนี่ยเป็นคนหญิงไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนตั้งแต่เป็นผู้ว่าการจังหวัดมาตั้งแต่ได้รับโปรดเกล้าเนี่ยผมก็จะเปิดจวนทุกวันถามว่าทำไมต้องเปิดจวนต้องการรับฟังปัญหาของชาวบ้านซึ่งสิ่งแบบนี้เมื่อเรารับฟังเสร็จเราก็สามารถจะมาบูรณาการแล้วก็ขับเคลื่อนงานในจังหวัดในแบบที่บูรณาการและมีต้นทุนก็คืออยู่ที่นี่นานอยู่เห็นทุกงานกิจกรรมพอมาเป็นผู้ว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสในช่วงนี้ถ้าเขาเชิญเนี่ยจะไม่ปฏิเสธนะครับถือโอกาสมาลามาขอบคุณเพราะว่ายะลาเนี่ยทำให้ผู้ว่าคนนี้จากเด็กกำปงก็คือแม่ขายน้ำชาพ่อเป็นอำเภอได้มีโอกาสจากปลัดอำเภอสู่ผู้ว่าการจังหวัดจบเส้นทางชีวิตตรงเส้นชัยพอดีก็สิ่งแบบนี้เพราะคนยะลานะครับถ้าเกิดผมไม่ได้อยู่ยะลามานานเวลาผมมาเป็นผู้ว่า1ปีเนี่ยผมก็จะไม่มีเวลาที่จะคิดแต่ในฐานะที่อยู่เก่าที่นี่เรามีต้นทุนทุกเรื่องเวลาคิดอะไรเนี่ยมันก็จะคิดเป็นระบบเหมือนมากรรมานผลไม้เนี่ยสิ่งที่อยากเห็นมากก็คือการดูด ในเชิงคุณภาพของทุเรียนนะครับที่อยากให้คนทั้งหมดได้รู้จักว่ามากินทุเรียนที่ยะลามันแตกต่างกับที่อื่นยังไงนะครับซึ่งเรามีทุเรียนหลายพันที่มีคุณภาพผมเชื่ออย่างว่าถ้าเรามีเชิงคุณภาพต่อไปคนอยากกินทุเรียนเนี่ยและระบบขนส่งปัจจุบันเนี่ยมันรวดเร็วซึ่งขอบคุณท่านพาณิชย์มากเลยท่านนายกอาแล้วก็ทีมานะครับทั้งจัดอีเวนต์ทั้งจัดอะไรต่างๆมาช่วยกับทางคุณวีระเกษตรเพื่อแต่ถ้าเกิดเราทำงานแบบเฉพาะเกษตรแต่ไม่มีการตลาดเนี่ยผมเชื่ออย่างว่าสิ่งแบบนี้ในงานผลไม้ก็จะไม่เกิดแต่ว่าถ้าเกิดเราทำงานร่วมกันบูรณาการกันเนี่ยผมใช้หลักการมาตลอดกับทุกส่วนราชการว่าในช่วงเป็นผู้ว่า1ปีเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นมากก็คือเราทำงานแบบพี่แบบน้องแล้วก็มีผู้ว่าเนี่ยมีตำแหน่งนายกล้องผู้ว่าการจังหวัดคำว่าผู้ว่าคือเครื่องมือในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้กระทรวงพัฒนาสังคมในเรื่องของเงินที่เขาชอบไปเนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมมาไหมวันนี้นักฝากหน่อยนะครับเหลืออีก2เดือนแล้วเดี๋ยวพวกที่โกงเงินประเทศไทยไปมันจะหมดอายุความนะครับซึ่งได้สอบปากคำประมาณเกือบ 9,000 ผมให้นายอำเภอเนี่ยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาให้ปากคำนะครับตอนนี้ก็น่าจะสำเร็จซึ่งสิ่งแบบนี้ถ้าถามว่ามันสำเร็จเพราะอะไรก็คือในตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดก็คือเครื่องมือนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกส่วนที่ได้มาบูรณาการตั้งแต่ท่านเกษตรกระทรวงเกษตรเกษตรสหกรณ์และทุกหน่วยนะครับที่บูรณาการร่วมการจัดงานรวมทั้งท่านพาณิชย์หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็ท่านผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณท่านรองทั้งสองนะครับตั้งแต่ท่านรองอำนาจท่านรองมูฮัมหมัดนะครับแล้วก็เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้ประสบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขออำนวยพรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานจังหวัดยะลาจังหวัดชายแดนทุกท่านตลอดจนครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบัดนี้ได้เวลามงคลเลิกแล้วก็ผมจึงขอเปิดงานมหกรรมผลไม้และก็ของดีเมืองยะลาประจำปี69ณบัดนี้ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับประธานในพิธีครับแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับช่วงของพิธีเปิดครับก็ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาทั้งสองท่านครับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรท่านนายอำเภอทั้ง8อำเภอครับได้ขึ้นมาด้านบนเวทีครับซึ่งกิมมิคครับไฮไลท์ของพิธีเปิดครับน้องก้อยครับเป็นไงครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะพิธีเปิดของเรานะคะก็จะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะได้ฉีกทุเรียนนะคะให้พวกเราได้ชิมกันนะคะวันนี้พิธีเปิดของเรานะคะในช่วงฤดูกาลทุเรียนนะคะก็ถือว่าทุเรียนนะคะมีมากเลยนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาในปีนี้นะคะเรียกว่า 90,000 กว่าตันเลยนะคะวันนี้การทำพิธีเปิดของเรานะคะก็เลยเป็นการฉีกทุเรียนค่ะ
0: กันแล้วครับขึ้นชื่อว่ายะลาเมืองทุเรียนนะครับทุเรียนเสด็จน้ำครับเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนับถอยหลังกันพร้อมๆกันครับ
1: ค่ะ
0: 5 4
3: 3
4: 2
3: 1
0: ครับกันแล้วครับนี่คือทุเรียนเสด็จน้ำครับเป็นสายพันธุ์หมอนทองครับท่านผู้ว่าท่านพ่อเมืองนะครับก็ทำการฉีกทุเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากฉีกก็ต้องชิมรสชาติของทุเรียนเสด็จน้ำของจังหวัดยะลาครับ
1: ใช่ค่ะเราก็จะได้ลองริมชิมรสนะคะทุเรียนนะคะที่ได้ประกอบพิธีเปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
0: ซึ่งนะครับเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเตรียมตัวจับภาพได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: แน่นอนครับขึ้นชื่อว่ายะลาเมืองทุเรียนครับก็จะเป็นทุเรียนเสด็จน้ำซึ่งก็จะมีทั้งหมด6สายพันธุ์นะครับมีทุเรียนหมอนทองมีชะนีมีก้านยาวมีมูซันคิงมีโอชีครับแล้วก็พวงมณีทั้ง6สายพันธุ์ครับก็จะเป็นทุเรียนที่ปลูกเหนือระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ราบสูงทำให้รสชาติของทุเรียนมีลักษณะเนื้อแห้งครับแล้วก็อร่อยนั่นเองครับน้องก้อยครับ
1: ค่ะบรรยากาศของเราสองคนนะคะได้กลิ่นหอมของทุเรียนตลบอบอวลนะฝากท่านรองนะคะช่วย
0: ท่านรองกินโชว์เลยครับท่านรองครับกินโชว์เลยครับฝั่งนี้จะชิมสักหน่อยไหมครับหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรครับจะลองชิมสักหน่อยไหมครับมีชิมด้านล่างครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเรามีชิมด้านล่างครับ
1: ค่ะด้านล่างของเรานะคะก็มีบูธนะคะข้าวเหนียวทุเรียนชิมฟรีนะคะท่านว่าทำเชิญรับประทานทุเรียนนะคะ
0: ะครับ
1: ค่ะครับก็เรียนเชิญส่วนราชการนะคะได้ร่วมชิมทุเรียนนะคะกับท่านประธานนะคะและท่านเกษตรจังหวัดนะคะรสชาติหอมหวานอร่อยอย่างแน่นอนค่ะที่เปิดของเราเนี่ยค่ะในช่วงฤดูผลไม้นะคะก็มีไปไม่ได้เลยกับทุเรียนเสด็จน้ำค่ะ
0: ใช่ครับก็อย่างที่เราได้ประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าก่อนหน้านี้งานยะลามาราธอนนะครับก็จะมีทุเรียน8เซียนของดีจากทั้ง8อำเภอครับช่วงนี้ทุเรียนยังคงออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ท่านไปรษณีย์ก็มาครับการันตีเรื่องของการจัดส่งทั่วไทยให้กับพี่น้องประชาชนครับที่มาจับจ่ายนะครับเลือกซื้อผลไม้เรามีกล่องบรรจุนะครับพร้อมจัดส่งฟรีทั่วไทย
1: ก็เรียกได้ว่า one stop service เลยนะคะในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2569นะคะพาณิชย์แจกกล่องนะคะเกษตรนะคะม
0: ี
1: ผลิตผลทางการเกษตรจำหน่ายนะคะแล้วก็
0: สักหน่อยไหมครับสักหน่อยไหมครับท่านรอง
1: นะคะส่งฟรีทั่วไทยค่ะ
0: ครับท่านนายอำเภอครับ
1: ยังมีทุเรียนนะคะเรียนเชิญท่านนายอำเภอนะ

0: เอาละครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านประธานก็จะลงไปบริเวณด้านล่างนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: ผลไม้กินฟรีนะครับผลไม้แจกฟรีสำหรับพี่น้องประชาชน
1: ค่ะก็มีผลไม้หลายๆชนิดนะคะมีจำปูริงนะคะมีมังคุดนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนนะคะฟรีนะคะก็รออยู่ด้านล่างนะคะเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการนะคะและหัวหน้าส่วนราชการนะคะได้แวะชมแล้วก็รับประทานผลไม้ชิมฟรีนะคะข้าวเหนียวทุเรียนฟรีนะคะแล้วก็ยังมีไก่พื้นเมืองด่านซ้ายหมายเลข1นะคะก็วันนี้นะคะรออยู่ด้านล่างนะคะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะจะได้ลองลิ้มชิมรสนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะและไก่พื้นเมืองด่านซ้ายหมายเลข1นะคะที่สำนักงานปศุสัตว์นะคะมาจัดบูธรอชมฟรีกินฟรีอยู่ด้านล่างเวทีค่ะ
0: ครับเรียนเชิญท่านนายอำเภอทั้ง8อำเภอครับเรียนเชิญครับบันทึกภาพกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายภาคส่วนนะคะส่วนราชการนะคะตลอดทั้งในอำเภอทั้ง8อำเภอนะคะวันนี้ที่มาจัดบูธนิทรรศการนะคะผลไม้และของดีทั้ง8อำเภอนะคะก็นำทีมโดยท่านนายอำเภอนะคะวันนี้ขนเจ้าหน้าที่มานะคะเพื่อมาร่วมจัดกิจกรรมในบูธของดีในแต่ละอำเภอค่ะ
0: ครับก็จะมีทั้ง8อำเภอนะครับของจังหวัดยะลานะครับมีท่านนายอำเภอเมืองวิมุติอำนักมณีนะครับมีท่านนายอำเภอรามันกิติพลเปรมรัชนนท์นะครับท่านนายอำเภออภิชาติศรีสุวรรณนะครับจากอำเภอกรุงปีดังท่านอำเภอสุนทรภีสัญญากุลนะครับจากอำเภอพนังสตาท่านอำเภอรุ่งโรจน์สถานนะครับจากอำเภอทานโตนะครับท่านอำเภอเบตงนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านอำเภออิสมาอัลยาโกนะครับจากอำเภอเบตง
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่บรรยากาศที่เวทีกลางนะคะน้องดีน่า
3: ค่ะ
2: โอ้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน
3: ถูกต้องแล้วก็ดูเหมือนว่าจะอิ่มมากแล้วด้วยนะคะ
2: เมื่อสักครู่เราเห็นภาพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะฉีกทุเรียนกันเลยนะคะแล้วก็แจกให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่บนเวทีกลางแล้วก็ท่านผู้ว่าบอกว่าท่านเป็นทุกโรคเลยแต่ว่าท่านก็กินอร่อยมาก
3: กินแบบอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงทุเรียนนะ
2: คะ
3: อยู่ณตรงนี้ถ่ายทอดเสียงตรงนี้นะคะมากันแต่ละกลิ่นไม่ว่าจะเป็นจำปาดะนะคะทุเรียนกวนแล้วก็มีอีกหลากหลายผลไม้ชนิดพันธุ์มากเลยของดีเมืองยะลานะคะที่จะทำให้หลายๆคนนะคะได้นึกถึงว่าเมืองยะลาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นของดี
2: แต่ว่าพี่ปอเนี่ยนะคะอยากจะไปลองทุเรียนอะไรรู้ไหมคะ
3: ทุเรียนอะไรคะ
2: เมื่อสักครู่ที่น้องดีน่าอยากจะทาน
3: ก็คือ
2: ข้าวเหนียวทุเรียน
3: เขาบอกว่ามีให้ฟรีด้วยนะคะน่าทานเราจะไปกันทันไหมคะ
2: น่าจะไม่ทันแต่ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทาง FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ท่านเดินทางมาที่สนามช้างนะคะท่านยังทันนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ท่านผู้ว่ายังไม่ได้เดินตามบูธเลย
3: ถูกต้องค่ะ
2: นะคะท่านจะไปเยี่ยมชมตามบูธต่างๆใน8อำเภอว่ามีผลไม้อะไรเด่นนะคะตอนนี้ท่านก็ได้ทักทายด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ว่ากันอีกสักครั้งนึงนะคะ
4: ต่างๆซึ่งถ้าไม่มีท่านนายอำเภอเนี่ยผมเชื่ออย่างว่างานสำคัญของจังหวัดก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับในนามผู้ว่าการจังหวัดเหมือนรุ่นพี่นักปกครองก็ถือโอกาสขอบคุณท่านนายอำเภอทั้ง8อำเภอนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับท่านก็สุนทรแล้วการนี้ครับท่านประธานก็จะเยี่ยมชมตามสมต่างๆนะครับก็จะเริ่มจากมากรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนครับภายใต้การประชาสัมพันธ์เกษตรมูลค่าสูงนะครับก็จะเป็นโซนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะอยู่โซนทางด้านขวามือส่วนผลไม้กินฟรีนะครับผลไม้ชิมฟรีก็จะอยู่ตรงข้ามกับเวทีครับน้องก้อยครับ
1: ค่ะด้านหน้าเวทีนะคะเป็นบูธบริการผลไม้ชิมฟรีนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอำเภอทั้ง8อำเภอนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนที่มาร่วมพิธีเปิดนะคะได้แวะในส่วนของบูธผลไม้ชิมฟรีนะคะแล้วก็มีเสิร์ฟด้วยข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไก่พื้นเมืองด่านซ้ายหมายเลข1นะคะวันนี้มีไก่สายพันธุ์ ไก่พื้นเมืองด่านซ้ายหมายเลข1นะคะจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลานะคะวันนี้มานำไก่นะคะพร้อมน้ำจิ้มเลยนะคะมาเสิร์ฟให้ทุกท่านนะคะได้ชิมภายในงานค่ะ
5: นั่นแหละครับซึ่งขณะนี้ครับท่านพ่อเมืองนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็เยี่ยมชมในโซนของจุดจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรครับก็จะมีผลไม้หลากหลายนะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งในช่วงเวลานี้ก็ยังคงออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องครับก็การันตีจากผู้ประกอบการแล้วก็ลงนะครับที่มารับซื้อผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ของจังหวัดยะลา
1: ค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็ผลผลิตทุเรียนนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะกว่า 90,000 ตันด้วยกันนะคะเรียกว่าผลผลิตจำนวนมากนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงของฤดูกาลทุเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นผลไม้นะคะที่หลายๆท่านชื่นชอบนะคะก็สามารถเลือกช็อปได้นะคะภายในบริเวณงานนะคะซึ่งก็มีบูธในหลายๆอำเภอนะคะก็นำทุเรียนนะคะมาจำหน่ายแล้วก็ให้ท่านได้ชิมฟรีค่ะ
5: แต่ละครับบริเวณโซนด้านหน้าเวทีครับก็ได้ที่ว่าคึกคักนะครับกับบรรดาซุ้มต่างๆนะครับของแต่ละอำเภอภายใต้สังกัดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็จะมีเกษตรอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลาก็จะมาจัดซุ้มนะครับมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้นะครับเป็นอาหารข้าวหวานก็จะบริการให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ
1: ค่ะและหน้าเวทีนะคะก็ยังมีบูธนิทรรศการนะคะทุเรียนนะคะซึ่งเป็นทุเรียนเสด็จน้ำยะลา6สายพันธุ์นะคะซึ่งก็เป็นการจัดนิทรรศการนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมการสาธิตการกวนทุเรียน3รส3สายพันธุ์นะคะได้แก่พันธุ์หมอนทองนะคะพันธุ์สนีแล้วก็เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านค่ะค่ะ
5: กับพรุ่งนี้ครับกิจกรรมของสำนักงานพาณิชย์ครับก็จะเป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในราคาย่อมเยาครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย2เป็นต้นไปครับเราจำหน่ายวันที่5แล้วก็วันที่6ครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับก็เป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันครับก็จะมีทั้งข้าวสารมีทั้งน้ำตาลนะครับน้ำมันพืช
1: ไข่ไก
5: ่มีไข่ไก่เบอร์2 95บาท
1: ค่ะไข่ไก่เบอร์2 95บาทนะคะ
5: จาก130บาทเหลือ95บาท
1: ข้าวสาร210บาทเหลือเพียง155บาทเท่านั้นนะคะสำหรับร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะคะจากสำนักงานพาณิชย์นะคะพบกันได้ในวันพรุ่งนี้บ่าย2เป็นต้นไปค่ะ
5: บ่าย2เป็นต้นไปครับ2วันด้วยกันครับวันที่5แล้วก็วันที่6กับการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ
1: ค่ะก็แน่นอนนะคะว่ามีสินค้าในครัวเรือนราคาประหยัดนะคะมากมายหลากหลายรายการนะคะก็พบกันแน่นอนนะคะพรุ่งนี้บ่าย2เป็นต้นไปนะคะ2วันด้วยกันนะคะ5 6สิงหาคมค่ะในส่วนของบูธพาณิชย์จังหวัดยะลานะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปฝั่งนู้นนิดนึงนะคะฝั่งนู้นนะคะก็มีกิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลานะคะซึ่งช่วงเย็นนะคะ 18:30 นนะคะก็จะมีพิธีเปิดนะคะรวมถึงในช่วงเวลา 20:00 นนะคะก็จะมีศิลปินนะคะนักร้องนะคะเตยวิริยาค่ะก็พบกันแน่นอนนะคะสำหรับกิจกรรมงานมหกรรมสืบศิลป์วิถีถิ่นวิถีไทยนะคะสำหรับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาค่ะ
5: แล้วครับบรรยากาศในวันนี้ครับในพิธีเปิดงานมหกรรมผลไม้ครับก็เรามีการถ่ายทอดเสียงนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดยะลา FM 95 MHz นะครับก็จะถ่ายไปจนถึง
1: ค่ะถ่ายกันไปยาวๆเลย
5: ยาวๆนะครับจน
1: จนกว่าจะเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมนะคะ
5: 00.00 ปิดสถานีเราจะกระติดกับผลไม้ครับ ได้ชิมทุเรียนแล้วยังครับทุเรียน
1: ก็แน่นอนนะคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีหลายส่วนราชการนะคะที่ตอบรับนะคะมาร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพาณิชย์นะคะสำนักงานวัฒนธรรมนะคะที่ว่าการอำเภอทั้ง8อำเภอนะคะแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานในเครือสำนักงานเกษตรจังหวัดด้วยค่ะ
5: เรามีสามอาชีพชุมชนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาซึ่งแต่ละปีก็คึกคักมากเพราะว่าจะมีการแข่งขันส้มตำลีลาเรียกว่าสนุกนะครับเราเฟ้นหาทีมจากกลุ่มแม่บ้านของแต่ละอำเภอนะครับมาลิ้มรสชาติความอร่อยนะครับผนวกกับลีลาของส้มตำลีลาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันและก็บรรยากาศนะครับซึ่งขณะนี้ครับที่เราเห็นครับน้องก้อยผลไม้ประจำถิ่นนะฮะนอกจากลังแขที่ปลูกมากในพื้นที่ตำบลลำพญา
1: ค่ะยังมีผลไม้อะไรอีกคะเห็นไกลๆนะคะเป็นช่อเป็นพวงๆสีส้มๆนะคะคิดว่าน่าจะเป็น
5: จับปริงใช่ละไม
1: ละไมใช่ไหมคะ
5: ละไมไหมครับจับปริงอ่ะฮะ
1: จำปลิงน่าจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะคะน่าจะเป็นละไมนะคะก็ช่อสวยงามเรียงรายนะคะอยู่ตรงบูธสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะก็ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนรับกล่องนะคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาด้านข้างนะคะ1คนได้ถึง5กล่องด้วยกันนะคะจากนั้นก็ซื้อสินค้าผลหมากรากไม้นะคะภายในบริเวณงานนะคะและก็แวะที่ซุ้มของไปรษณีย์ส่งฟรีทั่วไทยค่ะซึ่งก็เป็นการจับมือกันนะคะระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและไปรษณีย์ไทยนะคะก็พาณิชย์ให้กล่องนะคะไปรษณีย์ส่งให้นะคะก็ถึงปลายทางค่ะก็เป็นการกระจายพืชผลทางการเกษตรนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะหรือว่าท่านใดจะซื้อทุเรียนนะคะซื้อลองกล่องนะคะส่งให้ญาตินะคะก็อย่าลืมแวะลงทะเบียนรับกล่องแล้วก็ซื้อผลไม้ส่งที่ไปรษณีย์ได้เลยค่ะ
5: กับปีนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าได้นำเรียนนะครับว่าทุเรียนเราประมาณเกือบแสนตันก็ 90,000 กว่าตันนะครับทำให้ราคากลไกการตลาดนะครับก็เรียกได้ว่าทุเรียนปีนี้ถูกกว่าทุกปีที่ผ่านมา
1: ใช
5: ่ค่ะก็สามารถจับต้องได้นะครับราคาก็ไม่สูงจนเกินไปทั้งสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่แต่ละคนชื่นชอบก็ซื้อมาเป็นของฝากให้กับคนที่อยู่ไกลนะฮะส่งไปสนีต่อบริการส่งฟรีนั่นเองครับน้องก้อยครับ
1: ค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการผลไม้นะคะนอกจากทุเรียนนะคะในงานก็ยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดนะคะเงาะนะคะลองกองนะคะจำปลิงนะคะแล้วก็ละไมที่เราเห็นอยู่นะคะแล้วก็เห็นช่อเป็นพวงๆสีเขียวนะคะก็มีสตอด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหาสตอนะคะจะไปทำกับข้าวนะคะก็มีในบูธของหลายๆอำเภอด้วยกันนะคะก็จัดจำหน่ายอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีค่ะ
5: ครับปีนี้ภาพรวมนะครับของผลไม้ในพื้นที่ก็หลังจากที่ผลผลิตเอาสู่ท้องตลาดกันสักระยะหนึ่งอย่างมังคุดตอนแรกๆราคาก
1: ็
5: ไม่สูงมากน
1: ัก
5: ปัจจุบันก็ราคา
1: ขึ้นนะคะ
5: ขยับขึ้น
1: ว่าผลผลิตมีน้อยนะคะ
5: มัง
1: ค
5: ุ
1: ดในปีนี้นะคะแต่ก็ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะมีมังคุดนะคะออกสู่ท้องตลาดกว่า 3,000 ตันด้วยกันนะคะ
5: ครับเอาละครับตอนนี้ท่านพ่อเมืองของเรานะครับพร้อมด้วยส่วนราชการก็อยู่ประจำซุ้มผลไม้ชิมฟรีนั่นเองครับทั้งใกล้ครับ
1: ค่ะก่อนถึงผลไม้ชิมฟรีนะคะน่าจะได้แวะชิมไก่พื้นเมืองด่านซ้ายหมายเลขหนึ่งนะคะที่บูธของปศุสัตว์จังหวัดยะลานะคะวันนี้ขนไก่มากว่า20ตัวนะคะก็ต้มมาเรียบร้อยปรุงรสเรียบร้อยนะคะพร้อมน้ำจิ้มนะคะถ้ามีข้าวสักหน่อยนี่พร้อมทานเป็นมื้อเย็นได้เลยนะคะเป็นไก่พื้นเมืองด่านซ้ายหมายเลขหนึ่งค่ะก็ชื่อสายพันธุ์นะคะของไก่พื้นเมืองค่ะ
5: แล้วครับท่านผู้ว่าก็จะเยี่ยมชมในโซนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรนะครับจากนั้นก็จะไปตามซุ้มของทีมงานปกครองทั้ง8อำเภอนะครับไปดูของดีของเด่นของแต่ละอำเภอครับ
1: ค่ะ
5: จะมีการนำจัดแสดงโชว์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานนะครับตลอดทั้ง3วัน4 5 6ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการอำนวยความสะดวกและก็การดูแลรักษาความปลอดภัยก็จะเป็นทางสภ.เมืองยะลานะครับร่วมบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงที่ ให้พี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวงานอย่างอุ่นใจนั่นเองครับน้องก้อยครับ
1: ใช่ค่ะและในช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการนะคะจะไปเดินเที่ยวชมนะคะไปเดินรับชมนะคะการจัดนิทรรศการผลไม้และของดีนะคะทั้ง8อำเภอนะคะเพื่อคัดเลือกนะคะแล้วตัดสินนะคะว่าบูธนิทรรศการผลไม้และของดีประจำอำเภอนะคะอำเภอไหนนะคะปีนี้นะคะจะได้คว้าแชมป์ค่ะ
5: ครับวันนี้ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนซะหน่อยนะครับในเมื่อสักครู่ที่เราเปิดงานมากรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาครับแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่วงบรรยากาศยามเย็นก็พี่น้องประชาชนนะครับก็มาเที่ยวงานกันอย่างสุขใจนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะฮะก็เรียกได้ว่าแต่ละซุ้มแต่ละบูธนะครับก็คึกคักไปด้วยพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวสักครู่คาดว่าในช่วงเย็นๆนะครับ17 นาฬิกาก็หลังจากบรรยากาศของการเปิดงานมังกรผลไม้นะครับที่เวทีฝั่งตรงข้ามกับอาคารพัสเวทครับก็จะเป็นของสำนักงานวัฒนธรรม
1: ก็จะเริ่มพิธีเปิดนะคะในช่วงเวลา18 นาฬิกา 30 นาทีนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะและขออนุญาตเรียนเชิญนะคะหัวหน้าส่วนนะคะถ้าเกิดว่าเดินเที่ยวชมงานเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมพิธีเปิดต่อนะคะที่เวทีฝั่งด้านนู้นนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาค่ะซึ่งก็เป็นงานที่จัดคู่ขนานกันไปนะคะ3 วัน 3 คืนนะคะ4-6 สิงหาคมค่ะ
5: ครับก็ถือเป็นงานประจำปีนะครับที่เราจัดขึ้นทุกๆปีนะครับในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ท้องตลาดซึ่งปีนี้ครับก็ถือได้ว่าเราได้โปรโมทกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้งการจับมือกลไกของภาครัฐนะครับในการนำผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนก็ต้องอาศัยการช่วยกันอุดหนุนนะครับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันก่อนก็ด้วยความร่วมมือของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆครับรวมถึงการเข้าไปประชาสัมพันธ์นะครับกับการจัดวิ่งยะลามาราธอนในช่วงที่ผ่านมากับทุเรียน8เซียนนะครับของทางเทศบาลนครยะลานะครับที่สำนักงานพาณิชย์ก็ได้นำเอาผู้ประกอบการผลผลิตทางการเกษตรนะครับมาจัดจำหน่ายช่วงระหว่างที่มีการจัดงานวิ่งยะลามาราธอนนั่นเองครับ
1: ค่ะก็จะได้เห็นจากสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะที่มีการแชร์แล้วก็ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมยะลามาราธอนนะคะสิ่งหนึ่งที่นักวิ่งได้สะท้อนให้พวกเราได้เห็นนะคะก็คือที่นี่นะคะวิ่งดีแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ดียิ่งกว่าการวิ่งนะคะก็คืออาหารนะคะอาหารเนี่ยเต็มที่นะคะแล้วก็เสิร์ฟด้วยทุเรียนนะคะสำหรับนักวิ่งนะคะก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะกว่า 5,000 คนด้วยกันนะคะในปีนี้ซึ่งในแต่ละปีนะคะก็มียอดนักวิ่งนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมยะลามาราธอนนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างภาพลักษณ์นะคะให้กับจังหวัดยะลาของเราค่ะ
5: เอาละครับเดี๋ยวด้านบนเวทีครับเดี๋ยวเราจะส่งมอบให้กับน้องๆนักดนตรีนะครับส่งมอบเสียงเพลงให้กับพี่น้องประชาชนครับที่มาเที่ยวงานมากรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2519ครับเอาละครับส่วนทางด้านของส่วนราชการนะครับโดยท่านผู้ว่าก็ได้เยี่ยมชมตามซุ้มต่างๆนะครับของเกษตรอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลา
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและหัวหน้าส่วนรวมถึงท่านรองผู้ว่าราชการนะคะก็เดินไปยังบูธต่างๆท่านผู้ว่าแล้วก็หัวหน้าส่วนแล้วก็ที่มาจากพี่น้องประชาชนด้วยก
3: ็
2: ไปชิมของอร่อยแล้วดิฉันเห็นแล้วอยากจะเข้าไปจังเลยนะคะ
3: น้องนาณตอนนี้นะคะแต่ละบูธนะคะแต่ละที่ที่จัดทำนะคะก็แขวนด้วยผลไม้หลากหลายของแต่ละอำเภอที่มีความโดดเด่นนะ
2: คะ
3: มีพี่น้องประชาชนเข้าไปหยิบฟรีด้วย
2: ใช่
3: แล้วก็มีการแจกเหนียวทุเรียนฟรีด้วย
2: ตอนนี้เราจ้องอยู่ตั้งนานแล้วนะคุณผู้ฟัง
3: จะทันเราหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลานะคะประจำปี2569ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่18ของปีนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและปีนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเราเน้นถึงเรื่องของความเรียบง่ายแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึง จริงๆ
3: ใช่ค่ะ
2: ท่านผู้ว่าบอกว่าขบวนแห่เมื่อหลายๆปีเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนเป็นตามบูธต่างๆจะดีกว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้มาเยี่ยมชมกันทุกวัน 4-6 เนี่ยก็จะได้มาแบบมาดูว่าผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรา8อำเภอเนี่ยมีผลผลิตที่โอ้โหได้ว่าได้คุณภาพมากมายเหลือเกิน
3: ใช่ค่ะเป็น one stop service ไปเลยนะคะที่เดียวแล้วก็กับอีกงานควบกันด้วยถนนสายวัฒนธรรมก็สามารถที่จะร่วมงานควบกันไปได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมนั่นเองค่ะ3วันแล้วก็กิจกรรมต่างๆรวมถึงเวทีกลางก็มีความบันเทิงด้วย
2: ใช่ความบันเทิงนี่ต้องขอเชิญชวนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเตยวีระยาน
3: ี่หลายคน
2: ใครที่อยากจะมาเห็นแบบศิลปินดารานักร้อง
3: โอ้ยขอบคุณค่ะพร้อมเสียงกันมากเลย
2: คิดว่า
3: จะไม่ได้ซะแล้ว
2: คุณผู้ฟังค่ะดิฉันกับดีน่านะพี่ปอกับดีน่าตอนนี้เนี่ยเขา
3: ให้เห็น
2: เขาเหนียวทุเรียนมาให้ชิมให้ชิมแล้วบอกออกอากาศว่ามันอร่อยยังไงเพื่อที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาเที่ยวงานนี
3: ้ใช่ค่ะขออนุญาตชิมอีกสัก
2: ก่อนน้องดีน่าชิมก่อนเดี๋ยวให้ดีน่าชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วจะได้บอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้นะคะจะได้มาที่งานที่ตอนนี้ยังทันนะใครที่ฟังกันอยู่ทางวิทยุอาจจ
3: ะ
2: เป็นยังไงคะดีน่า
3: หอมหวานแล้วก็ละมุนมากยิ่งเป็นทุเรียนยะลาบ้านเราเนี่ย
2: ทุเรียนส
3: ยามอิจฉากันนะคะ
2: เขาใช้ทุเรียนหมอนทองมาเป็นทุเรียนเขาเรียกว่าข้าวเหนียวทุเรียนแล้วเนื้อรสชาติเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงบ้าง
3: เนื้อฉ่ำมากแล้วก็เนื้อเม็ดเล็กนิดเดียว
2: เม็ดเล็กนิดเดียว
3: เนื้อเน้นเน้นเนี่ยหวานเสด็จน้ำจริงๆนะคะไม
2: ่
3: แฉะไม่อะไรเลยกินคู่กับน้ำกะทิเบา
2: ๆเบาๆไม่ต้องใส่เยอะมาโอ้โหแล้วเนี่ยเกษตรที่ใจดีกับเรามากเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ
3: เอามาให้แค่เราสองคนไม่พอ
2: ไม่พอให้พี่ช่างด้วย
3: ด้วย
2: นะคะคือตอนนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วอยากจะมีส่วนร่วมกับงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาปี2569นี้ตอนนี้ยังทันทุกอย่างด้วย
3: ค่ะ
2: ชิมฟรีก็ยังมีหลายอย่างทุเรียนกวนก็ยังมีเป็นกระทะ
3: ใช่ค่ะชิมฟรีกันให้เห็นก็คือที่นี่แหละค่ะมาฟรีได้ฟรีก็ที่นี่
2: ใช่
3: ผลไม้ก็กลับไปได้ด้วย
2: แล้วทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะเป
3: ็
2: นวันแรกเขาเปิดงานอย่างเป็นทางการแต่ว่างานจะมีไปจนถึงวันที่6แล้วถ้าใครอยากจะส่งทุเรียนฟรีมังคุดฟรีอะไรฟรีเนี่ยนี่เลยเขาให้1คนได้กี่กล่องน้องดีน่า5กล่อง
3: นะคะ1คนได้5กล่องได้กล่องฟรีส่งฟรีแต่ว่าของข้างใน
2: ต้องซื้อ
3: นะคะจะซื้อทุเรียนส่งไปฟรีค่ะแต่ว่าเราต้องซื้อทุเรียนจะซื้อมังคุดก
2: ็
3: ซื้อมังคุดใส่ไปแต่ว่าส่งฟรีกล่องฟรี
2: เลิศเน
3: า
2: ะ
3: ใครมีญาติพี่น้องอยู่ข้างบนอยากจะให้ลองชิมของดีเมืองยะลานะคะก็สามารถช็อปชิมแล้วก็ส่งตรงไปได้เลย
2: เชิญนะคะแล้วก็สายถนนสายวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องราวของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก
3: ็
2: หลากหลายนะคะที่จะมารวมกันกับงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลานะคะเรียกได้ว่าทางเกษตรเนี่ยเขาเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน
3: ใน
2: เรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนที่จะให้พี่น้องประชาชนมีพื้นที
3: ่
2: ในการผลิตแล้วเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่จำหน่ายนะคะแล้วก็สินค้าที่นำมาจำหน่ายเนี่ยเราไปเห็นมาแล้วเขาก็คัดเกรดมาเป็นอย่างด
3: ีนี่ก็เป็นถนนสายวัฒนธรรมวิถีไทยวิถีถิ่นและมหกรรมสืบศิลป์ถิ่นยาลอนะคะก็เป็นที่รวบรวมของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะรวมถึงการละเล่นด้วยนะคะแล้วก็การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะบ้านๆที่เราจะไม่เคยเห็นมานานแล้วก็สามารถที่จะเห็นได้ที่นี่นะคะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดด้วย
2: ค่ะโอ้ยดีมากเลยนะคะแล้วก็ในงานนะคะมีอะไรเพิ่มเติม
3: มีไฮไลท์ด้วยยังเป็นสิ่งที่เราไม่เคยดูนานแล้ว
2: ค่ะ
3: วายังปูเละ
2: มันคืออะไรคะ
3: มันเป็นหนังตะลุงพื้นบ้านก็เอามาให้เห็นด้วยที่นี่มีการแสดงนะคะศิลปะการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีงามของของต่างๆของที่อยู่มานานคู่บ้านคู่เมืองเรานะคะก็มาให้ชมกัน
2: ทุกคืนเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ควบคู่กันไปเนาะเป็นงานคู่ขนานนะคะแล้วตอนนี้ที่พี่ปอกับดีน่าเห็นนะคะ
3: ค
2: ุณผู้ฟังคะบรรยากาศที่นี่ทุกคนมีแต่ความสุขแม้แต่ช่างเราเองนะก็สุขมากๆเพราะว่ามีข้าวเหนียวทุเรียนอยู่ประมาณ6เขาเรียกว่าอะไร6ถ้วย
3: 6ถ้วยเพราะได้กินของอร่อยก
2: ิน
3: กันไม่ยั้งเลยพี่น้องประชาชนก็กินกันแบบอิ่ม
2: อิ่มอิ่มใจขอเชิญชวนนะคะงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาแล้วก็งานวิถีถิ่นนะคะวัฒนธรรมเนาะ
3: วิถีไทย
2: วิถีไทยวิถีถิ่นวิถีไทยอยากกินทุเรียนจนแบบว่าลิ้นพัน
3: ค่ะ
2: แต่ว่าผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปละหนึ่ง
3: ไม่พูดไม่คุยไม่จาแล้วขออนุญาตชิมของดีเมืองยะลาก่อน
2: ค่ะ
3: ก็อยากให้เชิญกันนะคะอยากให้มาเชิญชวนกันไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ก็ดีหรือว่าคนรอบข้างในพื้นที่จังหวัดบ้านเราปัตตานีก็มาได้นราธิวาสก็มาได้สงขลาสบ้าย้อยต่างๆนานามาได้เลยค่ะ
2: มาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะที่นี่เนี่ยก็ยังเป็นเมืองของผลไม้อยู่นะคะอยากจะให้ทุกท่านได้มาสัมผัสในสิ่งที่เราสัมผัสนะคะถ้าเรามาเห็นด้วยตาตัวเองเราจะรู้เลยว่าทุเรียนเสด็จน้ำเนี่ยมันเสด็จยังไงเนาะ
3: มาชิมแบบจริงๆจังๆเลย
2: ถ้าเราสองคนแค่บอกว่ามันอร่อยอ่ะคุณผู้ฟังก็ไม่ทราบหรอกว่ามันอร่อยแบบไหนแต่ต้องสัมภาษณ์คุณอัมรันหน่อยนะคะคุณอัมรันคะ
3: เป็
2: นยังไงบ้างคะการทุเรียนอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยดูสิโอ้เต็มปากเต็มคำมากนะคะคุณอัมรันแม่หาบกข่าวของเรานะคะ
3: ขอไม่พูดก่อนพี่อัมรันบอกขอกินก่อนนะคะรวมถึงวันนี้นะคะการแสดงความบันเทิงของบนเวทีพี่คุณเคยวิรยาวันที่4ส่วนวันที่5นะคะจะไปสนุกกับวงสกายพาร์ทในทุกค่ําคืนหลังตะวันลับขอบฟ้าเราก็จะบันเทิงกันเลย
2: ใช่เลย
3: สนานกันนะคะส่วนคืนวันที่6ค่ะจะปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่กับวงเสือ2เล
2: ยโอ้ยิ่งใหญ่ทั้ง3วันเลยก็ว่าได้
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ใครที่อยากจะมาแบบซื้อสินค้าโอท็อปที่นี่มีให้นะคะแล้วก็สินค้าของพาณิชย์ด้วย
3: ค่ะ
2: นะคะพาณิชย์จังหวัดยะลาธงฟ้า
3: ธงฟ้าประชารัฐนะคะของถูก
2: น้องดีน่าดูประชาชนเขาก็แบบว่า
3: เข้าแถวกันแบบคนหนึ่งถือลองกอง
2: คนหนึ่งถือมังคุด
3: คนหนึ่งถือทุเรียน
2: จำปูลิง
3: จำปูลิงตรงนั้นน่ากินมากมากเลย
2: ใช่ใช่แบบว่าคุณผู้ฟังคะท่านต้องรีบมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันจริงๆนะคะเงาะก็เต็มพื้นที่ไปหมดแล้วตอนนี
3: ้ยิ่งช่วงเย็นแบบนี้หลังเลิกเรียนรับลูกเสร็จมาได้เลย
2: ใช
3: ่แวะมาผ่อนคลายตรงนี้นะคะกินของฟรีชิมของฟรีของดีเมืองยะลาของเราทั้ง8อำเภอตั้งอยู่ที่นี่แล้วค่ะสนามโรงพิธีช้างเผือกบ้านเรา
2: ใช่ลองกองเมื่อสักครู่ได้ชิมแม้แต่ลูกเล็กก็ยังหวานหวาน
3: หวานมากอร่อยมาก
2: ใช่ค่ะ
3: พูดแล้วยังติดใจอยู่เลย
2: ใช่ไหมคะ เอาวันนี้เดี๋ยวเราคงจะ ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคร่าวๆแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วก็อยากจะชวนให้มาตอนนี้เลยได้มาสัมผัสกับสิ่งที่เราได้เชิญชวนคุณผู้ฟังกันไปนะคะซึ่งต้องขอบคุณสำหรับ4หน่วยงานหลักนะคะที่เขาเนี่ยให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนในภาคของการเกษตรผลผลิตต่างๆพี่น้องประชาชนก็จะได้แบบว่าทยอยออกขายโดยเฉพาะงานนี้เนี่ยก็นำมาเนี่ยก็เป็นพี่น้องเกษตรกรจริงๆในพื้นที่แต่ละอำเภอ
3: ใช่
2: ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่พี่น้องในแต่ละอำเภอเขาทำกันอยู่เนี่ยก็มีจำหน่ายที่งานนี้ด้วย
3: ถูกต้องค่ะกับงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2569ครั้งที่18ค่ะ3วันนะคะที่เราจะเจอกันนะคะของงานแห่งนี้ตั้งก็คือวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคม2569ที่ณสนามโรงพิธีช้างเผือก
2: เทศบาลนคร
3: ยะลา
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สิ่งที่จะฝากท้ายก็คงจะให้มาที่งานเลยดีกว่า
3: ค่ะ
2: นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายบนเวทีกลางก็จะมีเสียงเพลงขับกล่อมเราอยู
3: ่
2: นะทานอะไรก็มานั่งทานนั่งฟังเพลงได้สบายๆช่วงตอนเย็นๆอากาศดีๆนะคะวันนี้ค่ะน้องดีน่า
3: คะ
2: เรานำทีมโดยท่านผอ.สุภาวดีชัยวิเศษแล้ววันนี้พี่ช่างของเรานะ
3: คะ
2: ก็จะมีคุณพรพจน์ยอดสมนะ
3: คะ
2: คุณพิภาคชูโฉม
3: คุ
2: ณพอพันแพทยานะคะแล้วก็มีหลายๆท่านคุณอมณีสาสาก็ถือว่าเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ที่ห้องส่งของเราก็จะมีพี่ๆน้องๆชาวสวทยีฬาของเราเนี่ยก็คอยดูแลให้กับพี่น้องประชาชนกันอยู่นะคะวันนี้น้องดีน่าฟายีลา
3: แวสุหลงค่ะ
2: และดิฉันนางคณะเกษตรรัฐนะคะคงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะมีกิจกรรมดีๆคงจะได้ส่งต่อไปยังคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณสำหรับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาแล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลากันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: ออกรถวันนี้ ที่ Pinit Motor รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับ Fasio PG1 Fasio มาแรง ออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง 6 ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกกาวีพัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด 60 กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง 300 กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง 2 รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์ Blue Core แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับ Grand Filano ใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะขนาด 115cc SOHC 2 วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่ Pinit Motor ทั้ง 7 สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร 073-255-044 073-255-077 ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Pinit Motor ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Pinit Motor มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
2: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: งมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: Awar Sanjala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับภาคเอกชนซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักพร้อมนำนวัตกรรมโดรนเข้ามาใช้สำรวจพื้นที่เสี่ยง
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกำชับให้เตรียมพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนและสุโขทัยบริเวณแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมรวมทั้งได้อนุมัติและเร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ำน่านเร่งด่วน18จุดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและจังหวัดร่วมกันสำรวจจุดเปราะบางที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจรวมถึงให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบ2โรงงานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีปล่อยน้ำเสียและบ่อน้ำกรดรุนแรงพร้อมบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหากยังไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษของโรงงานในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยการตรวจสอบจุดแรกพบว่าเป็นพื้นที่เอกชนที่จัดสรรที่ดินให้เช่าทำโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่9แห่งและพบว่าบริษัทแกรนด์คอสเทคจำกัดผู้ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีสภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เรียบร้อยเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลและการควบคุมกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่การตรวจสอบจุดที่2บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวน้ำใสจำกัดซึ่งประกอบกิจการทำอิฐบล็อกจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตรวจพบบ่อดินกักเก็บฝนภายในโรงงานมีสภาพเป็นกรดรุนแรงและไม่ได้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำและกำหนดมาตรการป้องกันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาฟิกตัน FC ปฏิเสธกระแสข่าวคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า
8: สโมสรฟิกตัน FC ทีมในศึก North West County Leagueลีกระดับ10ของอังกฤษออกแถลงการชี้แจงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าซานโชไม่ได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับ

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

ุกคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายลูกชายที่น่ารักทำลายหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นเสาหลักทำลายความสงบสุขของสังคมไปจนถึงทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศชาติช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปกป้องลูกหลานคนใกล้ตัวให้พ้นภัยยาเสพติดโทรสายด่วน1386โทรฟรี24ชั่วโมงทุกเครือข่าย

0: ่สวทยาลา FM 92 95และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์โปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai
0: เวลา18 นาฬิกา

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
1: ันดาสดังมันดังาสวทจาลาเรดิโอ FM 92.45 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมดกลุ่ม25รัฐในสหรัฐนำโดยพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ำวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาประเทศไทยได้สนับสนุนแนวทางการกลับมาส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมและแนวทางดังกล่าวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเห็นได้จากวันนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางอองซานซูจีคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้ใจและการเปิดทางในการเจรจาทวิภาคีให้ดำเนินต่อไปยึดมั่นการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนแนวทางที่สองกันสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยไทยพร้อมกลับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวตุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นกฎิกาแก้ไขรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรองรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานในอนาคต
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในฐานะคู่ภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสิ่งพิมพ์วิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการร่วมรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังหารือร่วมกันในประเด็น AI Education เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานแห่งอนาคตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูรวมถึงหารือถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียการแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนในลักษณะทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบในเมียนมาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อ นำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงาน4สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้องใบอนุญาตสิ้นสุดให้สามารถทำงานได้ชั่วคราวไม่เกิน2ปีภายใต้การคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทั้งนี้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพร้อมเร่งผลักดันมาตรการต่างๆร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ FTA Club รุ่นที่4สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน FTA เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
5: นายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการ FTA Club รุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาด

0: ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
2: นายปกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
3: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผบ.ตร.ได้กรุณานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับ
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด POR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
4: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกุมขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ให้แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มีสองตัวตนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผย

0: กรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
1: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
2: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของพ่อแม่ไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับข้อมูลจากผู้ให้บริการในทุกๆหน่วยให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
1: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3: นายกนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถึงอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติโดยนำปยป.กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมการสานต่อการทบทวนกฎหมายที่ยังค้างซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบปยป.นายยุทธนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศคงไม่ใช่เรื่องของปยป.คิดว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกพร.เป็นเรื่องสำคัญย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุบปยป.ส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบเพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จ E-LEC by E-GAT และสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่าย E-LEXA พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้นการป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไท่หางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ าชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Sawasanyala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
1: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นายยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมชลาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคารวาสร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุด สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจประเมินเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว
4: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญไอคอมโมสในภารกิจตรวจประเมินทางเทคนิคเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการตรวจประเมินทั้ง6วันครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัมย์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมเมอรี่แรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คน
5: นายปฐมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทรรศรัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่กล่าวเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านขีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเปิดโอกาสให้เยาวชน

0: ี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความสละสลวยของภาษาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่งดงามนะครับก็อยากจะให้หันกลับมาอนุรักษ์นะครับตอนนี้อนุรักษ์เนี่ยเพลงทั้งลูกทุ่งเนี่ยเด็กร้องเยอะมากแล้วก็เพลงลูกกรุงก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มอีกประเภทหนึ่งเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติการอนุรักษ์ภาษาการรักความเป็นไทยจากตรงนี้
1: สำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้อยโทหญิงนฤมลโพธิเวศหัวหน้าหมวดขับร้องและการแสดงกองดุริยางค์ทหารเรือร้อยเอกหญิงกัลยารัตน์กรัตน์สุทินันท์นักร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศผู้ขับร้องบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนรวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนประกาศผลผู้ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปมาริชโยรายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมพร้อมปาฐกถาพิเศษว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรคนพิการในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องการให้คนพิการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได
4: ้สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดเอางานวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นเออร์เน็งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
3: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2,400,000 คนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
5: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภ.ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภ.ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภ.ให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านมิเตอร์ครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ

0: ดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกบจังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
1: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีหนึ่งจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมีเราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
0: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภ.ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลาหรือคอนเรดเป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโกเกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตร ขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโก้ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโก้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60 ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคูชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้โชติรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอื่นจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิลินไป2เซตรวด6-0และ6-1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอร์นูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต7-6ไทเบรก7-2และ6-2ส่งผลให้ลลนาธาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอาแมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกท.และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ IG Sky Expo โดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับ1ผู้นำเอเชียเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100เมตรชายหลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนโอราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อม100%ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS และ Facebook Live Thailand Cycling Association สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการ eSport Championship 2026แอดอยุธยาระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ eFootball Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
6: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat teh dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอให้ความสันติสุขความจำเริญความเบิกบานความประเสริฐความสุขซอเสือชรุขอไข่สุขสนังลินังสเนลินเน่ happy happy จงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอะไรก็อย่างเรียนมาติสเคลียพบกันเป็นประจำอยู่ปอสเตียมาเลยละเลด้วยเงี้ยบาสอกิตโตในรายการภาษาของเราอายปาโอโบจอยาลามีทุกคืนนะครับคืนละนิดคืนละนิดคืนละนิดสิกิสิกิสมาแลคืนละนิดคืนละนิดสิกิสิกิสมาแลเรามาทบทวนกันที่ต่อมาวิอุลเลอุลเลคืนนี้ก็ขึ้นต้นด้วยขอไข่ขอตลอขอตลอขอไข่ขอไข่ไข่ตลอตลอมาเลเซียว่าตลอดตลอดไข่หนึ่งฟองตลอสุตเตตลอสุบิจิไข่หนึ่งฟองตลอสุตเตตลอสุบิจิไม่ใช่ไข่หนึ่งเม็ดนะไข่หนึ่งฟองเวลาเรียกไข่หลังไข่หลังไข่ก็เป็นฟองฟองต้องเรียกว่าฟองตะเลาะไข่หนึ่งฟองตะเลาะสุดติถ้าเป็นทุเรียนน่ะทุเรียนหนึ่งลูกแต่ว่าทุเรียนหนึ่งฟองไม่ได้ทุเรียนหนึ่งลูกวอดีสุดติสุดติภาษาเมลายูว่าสุดติไข่หนึ่งฟองตะเลาะสุดติทุเรียนหนึ่งลูกวอดีสุดติมะพร้าวหนึ่งผลตัวมะพร้าวหนึ่งลูกวอญโยสุดติวอญโยสุดติวอดีสุดติวงอเตะเงาะหนึ่งลูกเงาะหนึ่งผลเหมือนกันนะสุดติมะเตสุดติถ้าเป็นอันนี้ผลไม้รู้แล้วนะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะหลงจะหลงไม่ต้องเยอะคำว่าฟองใช้กับไข่นะไข่เป็ดหนึ่งฟองตลอดเตะหนึ่งฟองไข่อะไรอีกครับไข่นกตลอดบุรุงสุดเตะไข่นกเขาตลอดติเตบัวติเตนกเขาบัวติเตนกเขาชาวาราคาแพงราคาแพงก็มาประกวดนกเขาอาเซียนบตานิงบัวติเตอาเซียนนกเขาเรียกนกเขาชาวานะบัวติเตนี่หนึ่งตัวไซกอร์บัวร้องไซกอร์นกเขาburung tite seekor kai song fong telo dua ute makke kai song fong nok khao ni kai song fong tu pu tu mie kan mai krap kun lien nok khao ru oi phai wa burung thau khon ni song khwam mai thup thuen ik krang ni naความหมายแรกคำว่าขนนั่นก็คือบุลูบุลูบอุบุลอุลูบุลูขนขอนอขนบุลูบุลูมาต่อขนตาพอขึ้นจากตาขนคิ้วบุลูคนหนึ่งแต่เขาเรียกว่าคิ้วเลยนะบางคนก็เรียกคิ้วสองข้างบุลูคนหนึ่งบุลูคนหนึ่งโกนขนคิ้ว จุกโกบุลูกหนึ่งคนที่บวชเป็นพระนะต้องโกนขนคิ้วโกนคิ้วนะโกนให้สะอาดกับอะไรกันขนตาขนจมูกบุลูฮิดงบุลูฮิดงเป็นประโยชน์นะอย่าไปตัดให้เกลี้ยงนะอย่าถอนให้เกลี้ยงนะเป็นประโยชน์นะตัดนิดซอยนิดนะยาวขนจมูกยาวก็ต้องแต่งให้สวยบุหรี่เดียวมีประโยชน์นะอะไรครับตับเป๊ะเวลาหายใจกรองอะไรครับตับเป๊ะหรือบู่กรองฝุ่นหรือบู่ถ้าเดินที่หิมะเดินในหิมะมีเพื่อนไปญี่ปุ่นนะเขาว่าเดินมีหิมะตกนะจมูกเขาไม่ปิดจมูกปรากฏว่าที่จมูกก็ขาวหิมะเกาะที่ขนจมูกหิมะขนอะไรอีกครับพอลงมา อะไรครับไม่ต้องลงมาแล้วเอาที่ไหลบุลุติโยขนรักแร้บุลุติโยจะบอกว่ารักแร้อย่างเดียวก็ความหมายเหมือนกันกับขนถ้าขนรักแร้บุลุติโยอย่าให้ยาวเกินนะยาวเกินก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นมีนะครับอโดบะโจโมให้หายกลิ่นตะตะวิบุสุเนื้อวิติยบุสุอย่าให้รักแร้เหม็นอาบน้ำถูสบู่ด้วยต่อไปขนอะไรครับลงมาก็ขนตรงกลางอ่ะมีก็มีประโยชน์นะครับขนที่ทั้งผู้ชายผู้หญิงมีนะที่อวัยวะเพศนะขนนั้นก็ต้องตัดด้วยนะครับนักระเดี๋ยวตัวนกุติงตัดถ้าปล่อยอันนี้ตามหลักศาสนาอิสลามถ้าปล่อยเกิน40วันขนตรงนั้นอ่ะขนที่ใกล้อวัยวะเพศทั้งหญิงทั้งชายถ้าปล่อยให้ยาวเกิน40วันเขาบอกว่าอะไรเป็นที่ไซตอนจะอาศัยอยู่ฉะนั้นอย่าให้ยาวเกินนะนี่ตามหลักอิสลามนะยังไงตาวยปานแย่บุลูอย่าให้ยาวขนอย่าตอนนั้นอย่าให้ยาวต้องตัดให้สวยขนหน้าแข้งขนหน้าแข้งบางคนว่าเขาก็รวยมากบริจาคแค่นั้นขนหน้าแข้งไม่หมดหรอกบุลูติสามเบียไม่หมดนี่เปรียบเทียบนะคนชอบบริจาคคนที่มีเงินเยอะๆโอเคได้รวยบ้านเยอะได้บริจาคเสด็จก่อบ้านเยอะตัวบุลูกากีตามเบียบุลูกากีก็ไม่เกลี้ยงขนที่สองก็คือฮักโกรัวอังกุดอังกุดฮักโกขนฮักโกขนทุเรียนขนเงาะขนอะไรขนของขนยาเสพติดขนใบกระท่อมไม่เอานะนี่เราพยายามยาเสพติดพยายามลดฮะพยายามลดหมู่บ้านไหนมียาเสพติดเราไม่ต้องขนไปนะเดี๋ยวนี้เอาจริงนะทางราชการเอาจริงเกี่ยวกับยาเสพติดฉะนั้นอย่าขนยาเสพติดโดนจับขนขึ้นมัวไหนขนขึ้นขนลง มัวน้อยมัวตูงคนทุเรียนที่ที่ยาลาคนทุเรียนฮักกุอากะเต็มรถพอเต็มคันรถก็พาไปไหนครับไปหลังสวนไปชุมพรคนทนุซื้อรวบรวมคนลงก็ฮักกุฮักกุตูงฮักกุตูงฮักกุตูงคนลุกคนลุกบดีรีบุลูกองมอยเราเดินเดินไปก็อ๋อตรงนั้นผีดุนะสมัยก่อนเดินผ่านเดินผ่านป่าช้าป่าช้าทางกูโบก็ตรงนั้นผีดุนะคนลุกทันทีเลยบดีรีบุลูกองมอคนลุกดีบุลูปาลอคนลุกคนหัวลุกคนทรงถ้าคนทรงนี้แกต้องคนทรงแกตักก็คนทรงคนทรงคนแล้วก็ทรงแกต้องคนทรงเว้ยคือด้วยคนทรงไปไหนไปปัตตานีไปนราธิวาสไปไหนไปหาดใหญ่คือด้วยคนทรงแกต้องคนทรงบริษัทพิธานคนทรงบริษัทพิธานขนส่งบริษัทปัตตานีขนส่งขอใครนะยังขอใครยังไม่หมดนะคนเขาขนส่งนี่ถ้าเป็นภาษากลางภาษามาเลเซียก็ว่าปังกตันปังกตันปังกตันฮักโกปังกตันต่อไปนะครับขอโนไม่โทรคนคนใช่ไหมเข้มข้นเข้มข้นปากกาเลยนมข้นนมข้นสุสุปากกานมข้นตรามาลิตุสุปากกาจามาลิตุสุปากกาจามาลินมข้นตรามาลินมข้นตรามีสมัยก่อนมีเดี๋ยวนี้มีอีกไหมมีนะนมข้นตรามีสุสุบกะจักบวยถ้าคนแค้นคนแค้นคนแล้วก็แค้นอันนี้สุสวายโยสุสวายโยเดี๋ยวตัวเองสุสวายโยคนแค้นกินมั่งไม่ได้กินมั่งคนแค้นต่อไปนะครับอีกนิดนึงยาวแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับค่อยต่อคืนพรุ่งนี้อีกนะครับติมอกาเซขอบคุณครับติมอกาเซครับขอบคุณครับติมอกาเซ

0: Awas hanyalah radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: เลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
2: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 20:10 น.ที่ผ่านมาภายหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4สิงหาคม2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและบทบาทของไทยในอาเซียนรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติโดยรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนันทิกาสิตาโลรายงาน
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดเชียงรายสนับสนุนกำลังและเรือช่วยเหลือพื้นที่อำเภอดอยหลวงขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรถอพยพประชาชนในอำเภอปากช่องหลังระดับน้ำลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดสกลนครได้นำเรือท้องแบนอพยพประชาชนในอำเภออากาศอำนวยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเน้นย้ำให้ยกระดับความพร้อมระบบเตือนภัย24ชั่วโมง
12: นางสุภราพรจากมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นย้ำการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลบอร์ดแคสต์แก่ผู้ ้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยรวมทั้งกำชับให้ดูแลหอเตือนภัยระบบกล้อง CCTV เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์พร้อมตรวจสอบระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: Dengar berita polisi kerajaan.
15: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
16: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
17: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24 Jam.
18: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
19: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatah 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
20: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นข่าวภาค22นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่และเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างยืนยันข้อมูลไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ชสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่าเบื้องต้นพบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุพร้อมตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และเร่งจัดทำแผนป้องกันในอนาคตโดยยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมสำคัญได้พร้อมเตือนผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่ออาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคดีสแกมเมอร์เชื่อมโยงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินเพิ่มเป็น33ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลสอบสวน
7: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการตรวจสอบโดยระบุว่าจากการสืบสวนพบข้อมูลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์พร้อมเตรียมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRS Global ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการขยายผลคดีโดยขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนกรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตียูเครนแล้วหลังยูเครนขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีเรืออิหร่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านได้เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนอย่างน้อย3จุดเพื่อตอบโต้จากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวถูกยกเลิกหลังอิหร่านได้รับคำขอโทษจากยูเครนด้านนายอันรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์อย่างตรงไปตรงมากับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำของยูเครนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นและไม่มีเจตนาที่จะโจมตีเรือของพลเรือนหรือโจมตีประชาชน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเด็ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: Dengar berita polisi kerajaan.
10: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
12: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
13: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
14: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
15: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

بل لرأيته خاشعا متصدعا

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจพร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาด
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาเกิดทองหรือป๋องผู้ต้องหาเคยเป็นสายลับของตำรวจโดยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลดังกล่าวก่ออาชญากรรมหรือจ้างวานกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแม้พ้นจากราชการแล้วก็ตามพร้อมมอบหมายให้ตำรวจรับคำร้องทุกข์จากพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังขณะเดียวกันยืนยันว่าการใช้สายลับเป็นแนวปฏิบัติในการสืบสวนคดีแต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่านายธนาเกิดทองเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลับของหน่วยงานใดพร้อมเดินหน้าทบทวนหลักเกณฑ์การใช้สายลับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นส่วนกรณีกระแสข่าวการลบประวัติอาชญากรรมแลกค่าตอบแทนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบที่มีการควบคุมตามกฎหมายและการลบข้อมูลทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งศาลเท่านั้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งข้อสังเกตเอกสารกำหนดราคากลางบางโครงการไม่ชัดเจนขอหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใส
6: นาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พร้อมคณะอนุกรรมธิการด้านครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียนแถลงผลการตรวจสอบคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกำหนดราคากลางของบางโครงการที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือขาดรายละเอียดสำคัญโดยเห็นว่าบางโครงการใช้เอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงและบางบริษัทมีข้อมูลรายได้ไม่สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่เสนอราคานอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของเอกสารประกอบคำของงบประมาณในโครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยใน77จังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน129ล้านบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังเสนอให้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและร่วมตรวจสอบกระบวนการพิจารณางบประมาณได้มากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐชวิศาประทุมมารายงาน
4: กรมการจัดหางานเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานนวดในญี่ปุ่นย้ำไม่มีการเปิดรับอย่างถูกกฎหมายเสี่ยงถูกหลอกและถูกดำเนินคดี
7: กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจัดหางานนวดในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมายโดยยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานนวดในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดให้อาชีพพนักงานนวดเป็นอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้การโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเท็จและมีเจตนาหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครกรมการจัดหางานระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วลักลอบทำงานนวดจะมีความผิดตามกฎหมายอาจถูกจับกุมดำเนินคดีส่งกลับประเทศไทยและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศในอนาคตจึงขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานสายด่วน1506-2หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th และ www.doe.go.th/ipd นิตยาคุณสิมรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

กข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิด

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน
1: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพนะ
4: ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
9: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน่
10: คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
11: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
12: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
1: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
4: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
8: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
11: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
12: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
10: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
6: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
0: รีบโอนจนยิ้มครับ

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัว

จเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sewaktu. Untuk sekarang itu, kita nak rehat sementara. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sewaktu.
1: หลังจากที่30บาทรักษาทุกที่สุขภาพดีเริ่มที่ใกล้บ้านไอ้ถุงเดินหน้าไปแล้วทั่วประเทศซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้สะดวกสบายจากทางเลือกที่มีให้มากขึ้นจนบางคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าคำว่าทุกที่นั้นหมายถึงที่ไหนบ้างแล้วต้องใช้สิทธิอย่างไรหรือเราจะเลือกเข้ารับบริการที่ไหนได้บ้างมาวันนี้สปสช.จะขอมาแนะนำวิธีการใช้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆอีกครั้งเริ่มต้นด้วยการเจ็บป่วยเล็กน้อยหากเรารู้สึกมีอาการป่วยไข้หรือว่าไม่สบายทั่ว

ขึ้นคือเราสามารถเดินเข้าไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่งทั่วประเทศอย่างถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีศูนย์บริการสาธารณสุขหรือคลินิกชุมชนอบอุ่น

ส่วนสาธารณสุขได้แก่โรงพยาบาลประจำอำเภอและประจำจังหวัดนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีทางเลือกของร้านยาและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ซึ่งสามารถเข้าไปรับบริการในรูปแบบต่างๆได้ตามประเภทของคลินิกไม่ว่าจะเป็นคลินิกเวชกรรมคลินิกการพยาบาลคลินิกทันตกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกกายภาพบำบัดคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วก็ร้านยาคุณภาพซึ่งร้านยาและคลินิกเอกชนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกได้มากเพราะมีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและยังเข้าไปใช้บริการได้ตามเวลาที่เราสะดวกเช่นหลังเลิกงานโดยสังเกตได้ง่ายๆหากเห็นสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่ก็แปลว่าเราสามารถเข้าไปรับบริการที่นั่นได้เลยทันทีทั้งหมดนี้ยังไม่รวมไปถึงนวัตกรรมบริการต่างๆทั้งการตรวจสุขภาพในห้างคลินิกในปั๊มน้ำมันและคอนโดการหาหมอออนไลน์ผ่านตู้ห่วงใยหรือผ่านแอปพลิเคชันการเจาะเลือดให้ที่บ้านผู้ป่วยติดเตียงการยืมเครื่องล้างไตอัตโนมัติไปใช้ที่บ้านและจะส่งน้ำยาล้างไปให้ถึงบ้านรวมไปถึงรถรับส่งผู้ป่วยเป็นต้นส่วนวิธีการเข้ารับสิทธิบางที่ต่างๆสิ่งเดียวที่ต้องพกติดตัวไปก็คือบัตรประชาชนที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนเวลาที่เราเข้ารับบริการโดยหน่วยบริการและคลินิกต่างๆก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงทำให้เราสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนั่นเองมาถึงกรณีถ้าเราเจ็บป่วยมากขึ้นหากเกินกำลังของร้านยาและคลินิกเอกชนไปแล้วเราจึงมีทางเลือกที่จะเข้าไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งหรือเข้าไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิประจำตัวของท่านซึ่งถ้าหากอาการนั้นหนักและเกินกว่าศักยภาพของหน่วยบริการนั้นไปอีกจะมีกระบวนการขั้นตอนที่จะส่งไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในเครือข่ายที่สูงขึ้นซึ่งถ้าหากเป็นโรงพยาบาลรัฐในสังกัดอื่นๆเช่นกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือมหาวิทยาลัยโรงเรียนแพทย์ต่างๆแบบนี้จึงจะต้องใช้ใบส่งตัวจากหน่วยบริการประจำของเราเพื่อไปรักษาต่อตามลำดับในการรับส่งต่อผู้ป่วยนั่นเองสุดท้ายหากเป็นในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินอันนี้จะแยกได้2ระดับคือ 1. หากเป็นการประสบอุบัติเหตุหรืออาการที่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตผู้ป่วยจะสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุหรือสามารถเข้าไปโรงพยาบาลเอก

เรียนต้นแบบแกนนำพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้พลังสำคัญในการขับเคลื่อนฮุกกมปกัตในสถานศึกษาด้วยหลักการโรงเรียน9ดีดีที่1คนดีคือการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ยังเด็กส่งเสริมให้ทำดีละชั่วกลัวบาปรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีภูมิคุ้มกันทางความคิดอย่างยั่งยืนดีที่2ปัญญาดีคือการพัฒนาให้มีทักษะทางความคิดภาษาการใช้ชีวิตและเทคโนโลยีดีที่3ความพอดีอยู่อย่างพอเพียงคือส่งเสริมการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานมาใช้ในการดำเนินชีวิตมีทักษะในการประกอบอาชีพดีที่4สุขภาพดีคือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้มีความเข้มแข็งดีที่5สิ่งแวดล้อมดีคือรู้จักใช้และรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ดีที่6โรงเรียนอบอุ่นคือการดูแลช่วยเหลือความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีทักษะในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขดีที่7ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขรู้จักพิษภัยอันตรายต่อชีวิตและสังคมเป็นโรงเรียนปราศจากยาเสพติดดีที่8จัดตั้งกองทุนในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนคือมีกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาทักษะทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมและดีที่9คณะกรรมการนักเรียนเข้มแข็งหรือกมน้อยเป็นการฝึกความเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมมอบหมายภารกิจในการขับเคลื่อนงานแต่ละดีเพื่อวางแผนการบริหารและพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญและสงบสุขอย่างยั่งยืนโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมขับเคลื่อนฮุกกลมปกัตเก้าดีเพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครอง

เพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

ในทุกๆปีประเทศสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนจะหมุนเวียนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนซึ่งไล่ตามลำดับตัวอักษรชื่อประเทศในภาษาอังกฤษประเทศที่เป็นประธานอาเซียนจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวาระความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมภูมิภาคและต้องจัดการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความมั่นคงสันติภาพและเสถียรภาพในเขตอาเซียนสำหรับปี2025นี้ประเทศมาเลเซียได้รับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยจะดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2568ภายใต้แนวคิดหลักการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและยั่งยืนพร้อมทั้งได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์ของการเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกชบาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียและได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงร่วมกันของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศฉบับชื่อว่าปฏิญญาโกลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน2045อนาคตร่วมกันของเราเมื่อวันที่26พฤษภาคม2568ณศูนย์การประชุมโกลาลัมเปอร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ประเทศมาเลเซียหนึ่งในการตัดสินใจสำคัญของผู้นำอาเซียนภายใต้ปฏิญญาฉบับนี้คือการรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045มีกรอบการดำเนินงานที่ว่ายืดหยุ่นมีนวัตกรรมมีพลวัตและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง4ด้านหลักได้แก่ด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงอาเซียนวิสัยทัศน์ฉบับนี้มีขึ้นเพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการร่วมมือในด้านต่างๆที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและขณะเดียวกันก็รักษาความเป็นเอกภาพและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การตอบสนองความท้าทายใหม่ๆเช่นสถานการณ์โลกปัจจุบันปัญหาภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทรัพยากรมนุษย์ปัญหาด้านสุขภาพและความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาเซียนจะต้องร่วมกันรับมือและใช้ประโยชน์เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งและผลจากการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งนี้มีความเห็นพ้องกันว่าปฏิญญาฉบับนี้จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ได้จริงในช่วง20ปีท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกโดยออกแบบมาเพื่อเป็นทิศทางในการกำหนดลำดับความสำคัญของการทำงานและเน้นถึงการให้ความสำคัญต่อการประสานความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกทั้งยังมอบให้เลขาธิการอาเซียนติดตามและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในทุกๆปีจะเห็นได้ว่าปฏิญญาโกลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน2045อนาคตร่วมกันของเราพร้อมกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียน2045ได้ผ่านการยอมรับจากผู้นำอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่งทุกฝ่ายพร้อมสนับสนุนเพื่อร่วมกันผลักดันการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำลังจะเกิดจากนี้ต่อไปในอีก20ปีข้างหน้าให้สามารถสร้างประโยชน์ในอนาคตของประเทศอาเซียนไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

0: การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนะครับรวมถึงสถาบันครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วโลกให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองเด็กพอพูดถึงการดูแลคุ้มครองเด็กก็มักจะเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กเมื่อประมาณปี2532ว่าจะต้องมีการจริงจังในการให้ความคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับความคุ้มครองคืออะไรนะครับก็จะมี4ข้อหลักก็คือ1สิทธิ์ในการมีชีวิตรอดนะครับ2เมื่อมีชีวิตรอดแล้วเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ถูกกระทำทารุณโหดร้ายไม่ต้องขายแรงงานไม่ต้องมีการกระทำอันไม่เหมาะสมในทางเพศนะครับรวมถึงการได้รับการศึกษาการดูแลตามสถานะของแต่ละคนนะครับพอมีสิทธิ์ในการชีวิตรอดและสิทธิ์ในการดูแลคุ้มครองแล้วเมื่อเขาโตมาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการดำเนินชีวิตของเขารวมถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิที่เขาจะได้รับก็คือการพัฒนาต่อยอดในชีวิตในร่างกายในทรัพย์สินในความเป็นอยู่ในการกระทำต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งเมื่อมีการล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนรวมถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครดีนะครับสำนักงานการทูตสุดเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานในการภาคนะครับซึ่งแบ่งเป็น9ภาคให้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อแต่ละภาคตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วแต่ละภาคก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งศูนย์สิทธิคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกตำบลเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กการทำร้ายเด็กก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อัยการคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในแต่ละตำบลในแต่ละจังหวัดของท่านได้เลยครับ
1: เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องสิทธิบัตรทองหรือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่เป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทยทุกคนกันค่ะหลายคนอาจจะยังสับสนว่าเวลาป่วยต้องไปหาหมอที่ไหนแล้วต้องใช้ใบส่งตัวไหมไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้เราจะมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆใน4นาทีก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสถานพยาบาลประจำตัวของทุกคนกันก่อนนะคะผู้มีสิทธิบัตรทองทุกคนจะมีสถานพยาบาล2ประเภทคือสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเบื้องต้นและสถานพยาบาลที่รับการส่งต่อเราสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาและสถานพยาบาลประจำได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์สปสช. LINE OA สปสช.หรือแอปพลิเคชันสปสช.ได้เลยค่ะมาถึงประเด็นสำคัญแล้วเมื่อไหร่ที่ต้องใช้ใบส่งตัวหลักการง่ายๆคือเมื่อเราเจ็บป่วยให้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเบื้องต้นของเราก่อนทุกครั้งนะคะและหากแพทย์วินิจฉัยว่าอาการที่เราเป็นอยู่เกินศักยภาพของสถานพยาบาลเบื้องต้นแพทย์จะทำการส่งต่อเราไปยังสถานพยาบาลที่รับการส่งต่อซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าในกรณีนี้แหละค่ะที่เราต้องใช้ใบส่งตัวพร้อมบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและให้สถานพยาบาลที่รับการส่งต่อรับทราบข้อมูลเพื่อรักษาตามขั้นตอนต่อไปได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วกรณีไหนที่เราไม่ต้องใช้ใบส่งตัวใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็พอค่ะ 1. คือกรณีเจ็บป่วยต่างถิ่นเช่นระหว่างเดินทางเราประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินเราสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งที่อยู่ใกล้เราได้ทันทีรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม และที่สำคัญที่สุดหากตัวเราเองหรือคนที่เรารักมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต6อาการเราสามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยสิทธิยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเลยค่ะ2สิทธิใหม่ล่าสุด30บาทรักษาทุกที่ทางเลือกที่สะดวกสบายใกล้บ้านทุกคนค่ะหากเราเจ็บป่วยเล็กน้อยในกลุ่ม32อาการเช่นเป็นไข้ไอเจ็บคอท้องเสียก็สามารถปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการได้ที่ร้านยาคุณภาพหรือคลินิกพยาบาล30บาทรักษาทุกที่หรือกรณีที่เราเจ็บป่วยเล็กน้อยในกลุ่ม42อาการก็สามารถไปรักษาได้ที่คลินิกเวชกรรม30บาทรักษาทุกที่รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันหาหมอออนไลน์ที่เข้าร่วมกับสปสช.ทั้ง3แอปพลิเคชันก็มีบริการจัดส่งยาถึงที่บ้านได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีตู้ห่วงใยที่ตั้งตามจุดชุมชนต่างๆด้วยนะคะและยังมีบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีกด้วยค่ะเช่นทำฟัน5รายการได้แก่ปุ๋ยหินปูนอุดฟันถอนฟันเลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรที่คลินิกทันตกรรม30บาทรักษาทุกที่นวดประคบอบสมุนไพรเพื่อการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่กายภาพบำบัดสำหรับ4กลุ่มโรคที่คลินิกกายภาพบำบัด30บาทรักษาทุกที่และเจาะเลือดตรวจแลบตามใบสั่งตรวจที่คลินิกเทคนิคการแพทย์30บาทรักษาทุกที่ค่ะมากไปกว่านั้นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งสปสช.ยังมีมะเร็งรักษาทุกที่หรือ Cancer Anywhere เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งหากเราปรึกษาแพทย์แล้วต้องการเปลี่ยนไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่สถานพยาบาลประจำตัวของตัวเองในครั้งแรกเราต้องใช้ใบสรุปการรักษาหรือใบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเพื่อไปติดต่อเข้ารักษายังสถานพยาบาลแห่งใหม่ค่ะย้ำว่าใช้แค่ครั้งแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเมื่อเข้ารับการรักษาครั้งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาก็สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนยืนยันตัวได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าการใช้สิทธิบัตรทองไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดจำง่ายๆนะคะใช้ใบส่งตัวเมื่อต้องการส่งต่อการรักษาจากสถานพยาบาลเบื้องต้นไปยังโรงพยาบาลใหญ่และไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต6อาการเจ็บป่วยต่างถิ่นหรือใช้สิทธิ30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยเลือกได้ใกล้บ้านที่สำคัญพกบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อใช้สิทธินะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช.1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสิทธิบัตรทองเพื่อสุขภาพดีของคนไทยทุกคนค่ะThank you.

0: ญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

ังจากที่30บาทรักษาทุกที่สุขภาพดีเริ่มที่ใกล้บ้านได้ถุงเดินหน้าไปแล้วทั่วประเทศซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้สะดวกสบายจากทางเลือกที่มีให้มากขึ้นจนบางคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าคำว่าทุกที่นั้นหมายถึงที่ไหนบ้างแล้วต้องใช้สิทธิอย่างไรหรือเราจะเลือกเข้ารับบริการที่ไหนได้บ้างมาวันนี้สปสช.จะขอมาแนะนำวิธีการใช้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆอีกครั้งเริ่มต้นด้วยการเจ็บป่วยเล็กน้อยหากเรารู้สึกมีอาการป่วยไข้หรือว่าไม่สบายทั่ว

ขึ้นคือเราสามารถเดินเข้าไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่งทั่วประเทศอย่างถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีศูนย์บริการสาธารณสุขหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นส่วนถ้าเป็นต่างจังหวัด

0: าธารณสุขได้แก่โรงพยาบาลประจำอำเภอและประจำจังหวัดนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีทางเลือกของร้านยาและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ซึ่งสามารถเข้าไปรับบริการในรูปแบบต่างๆได้ตามประเภทของคลินิกไม่ว่าจะเป็นคลินิกเวชกรรมคลินิกการพยาบาลคลินิกทันตกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกกายภาพบำบัดคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วก็ร้านยาคุณภาพซึ่งร้านยาและคลินิกเอกชนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกได้มากเพราะมีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและยังเข้าไปใช้บริการได้ตามเวลาที่เราสะดวกเช่นหลังเลิกงานโดยสังเกตได้ง่ายๆหากเห็นสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่ก็แปลว่าเราสามารถเข้าไปรับบริการที่นั่นได้เลยทันทีทั้งหมดนี้ยังไม่รวมไปถึงนวัตกรรมบริการต่างๆทั้งการตรวจสุขภาพในห้างคลินิกในปั๊มน้ำมันและคอนโดการหาหมอออนไลน์ผ่านตู้ห่วงใยหรือผ่านแอปพลิเคชันการเจาะเลือดให้ที่บ้านผู้ป่วยติดเตียงการยืมเครื่องล้างไตอัตโนมัติไปใช้ที่บ้านและจะส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงบ้านรวมไปถึงรถรับส่งผู้ป่วยเป็นต้นส่วนวิธีการเข้ารับสิทธิบัตรที่ต่างๆสิ่งเดียวที่ต้องพกติดตัวไปก็คือบัตรประชาชนที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนเวลาที่เราเข้ารับบริการโดยหน่วยบริการและคลินิกต่างๆก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงทำให้เราสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนั่นเองมาถึงกรณีถ้าเราเจ็บป่วยมากขึ้นหากเกินกำลังของร้านยาและคลินิกเอกชนไปแล้วเราจึงมีทางเลือกที่จะเข้าไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งหรือเข้าไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิประจำตัวของท่านซึ่งถ้าหากอาการนั้นหนักและเกินกว่าศักยภาพของหน่วยบริการนั้นไปอีกจะมีกระบวนการขั้นตอนที่จะส่งไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในเครือข่ายที่สูงขึ้นซึ่งถ้าหากเป็นโรงพยาบาลรัฐในสังกัดอื่นๆเช่นกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือมหาวิทยาลัยโรงเรียนแพทย์ต่างๆแบบนี้จึงจะต้องใช้ใบส่งตัวจากหน่วยบริการประจำของเราเพื่อไปรักษาต่อตามลำดับในการรับส่งต่อผู้ป่วยนั่นเองสุดท้ายหากเป็นในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินอันนี้จะแยกได้2ระดับคือ 1. หากเป็นการประสบอุบัติเหตุหรืออาการที่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตผู้ป่วยจะสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุหรือสามารถเข้าไปโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสปสช.ก็ได้ด้วยเช่นกัน 2. หากเป็นอาการวิกฤตที่จะถึงแก่ชีวิตเช่นหมดสติหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกรุนแรงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเข้าข่ายสิทธิ์ยูเซฟที่ผู้ป่วยสามารถเข้าไปยังโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้เลยทันทีทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองมีความเข้าใจและตัดสินใจได้ว่าในการรับบริการสุขภาพครั้งต่อไปจะเลือกวิธีไหนดีที่จะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นตามเป้าหมายของ30บาทรักษาทุกที่สุขภาพดีเริ่มที่ใกล้บ้านนั่นเอง
1: โรคไตภัยเงียบอันตรายกว่าที่คิดโรคที่คนไทยป่วยโดยไม่รู้ตัวมากที่สุดถึง 17.5% คือโรคไตเนื่องจากอาหารที่นิยมรับประทานกันในปัจจุบันมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไตไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังกรวยไตอักเสบเนื้อเยื่อไตอักเสบนิ่วในไตและมะเร็งไต

0: 4. ควบคุมความดันโลหิตปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย 5. ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายหากไตผิดปกติจะนำไปสู่โรคไตที่ส่งผลให้เนื้อไตเสียหายและตายทำให้ไตทำงานผิดปกตินั่นเองโรคไตแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ไตวายเฉียบพลันเป็นภาวะที่ไตสูญเสียการทำงานอย่างฉับพลันระยะเวลาน้อยกว่า3เดือนมักเกิดจากการขาดน้ำหรือขาดเลือดไปเลี้ยงไตการติดเชื้อการใช้ยาสมุนไพรการกินอาหารเสริมบางชนิดและการใช้ยาบางชนิดไตวายเรื้อรังเป็นภาวะที่ไตทำงานเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องระยะเวลามากกว่า3เดือนและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มักเกิดจากโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคถุงน้ำในไตสังเกตอาการแบบไหนเสี่ยงโรคไตโรคไตมักจะไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกจะแสดงอาการต่างๆให้เห็นตอนที่เป็นมากแล้วจึงสังเกตได้เช่นปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะน้อยหรือปัสสาวะไม่ออกเลยบวมที่เท้าข้อเท้าและขาบวมที่ใบหน้าและรอบดวงตากดบุ๋มความดันโลหิตสูงรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลานอนไม่หลับคลื่นไส้และอาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุรู้สึกเบื่ออาหารน้ำหนักลดผิวหนังแห้งและคันตามตัว5วิธีป้องกันและดูแลไต 1. ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วต่อวัน 2. ไม่ซื้อยารับประทานเอง 3. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี1ครั้งต่อปี 5. งดสูบบุหรี่
1: สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยในปัจจุบันเราจะพบว่าพบเพิ่มขึ้นทุกปีคนไข้ล้างไตมันใช้เงินมหาศาลมากเรารู้ว่าโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดมาจากกลุ่มโรคที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็เรื่องของไขมันในหลอดเลือดสูงนะครับ

0: แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่มันต้องล้างวันละ6รอบไม่สะดวกเอาไปที่ล้างที่โรงเรียนนะคะคือมันต้องเที่ยวมาฟอกอะค่ะหนูก็เลยไปโรงเรียนไม่ได้ก็เลยต้องหยุดเรียนนะคะหยุดไปปีนึงเลยค่ะเบื่ออยากไปเจอเพื่อนฮักใจเองกลัวหลานตามเพื่อนไม่ทัน
1: สปสช.กำหนดเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่อันนี้เป็นหัวใจของสปสช.ช่วยให้คนไข้เข้าถึงบริการไปเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มคุณภาพการรักษาไปคุ้มครองสิทธิ์ที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้รับเหมือนประชาชนคนหนึ่งเนาะเป็นยุทธศาสตร์ของสปสช.ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงบริการคนไข้โรคไตวายเรื้อรังและสุดท้ายและจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตต้องได้เข้าถึงการบำบัดทดแทนไตไม่ว่าชนิดใดก็ตามช่วยป้องกันการล้มละลายของเขาได้อันที่สองก็คือว่าการล้างหน้าท้องไม่ว่าจะเป็น CAPD หรือ APD ก็มีบทบาทที่สำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในช่วง1ปีแรกก็สามารถที่ทำให้คนไข้สามารถอยู่สุขสบายได้เนาะ
2: ซึ่งตรงนี้เป็นเขาเรียกว่ายุคเปลี่ยนแปลงเลยนะคะของประเทศไทยซึ่งดีมากดีกับหมอไตดีกับคนไข้โรคไตในทุกๆคนจากเดิมเนี่ยที่เราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนถ่ายทั้งหมดอ่ะ4ครั้งต่อวันการที่เราต่อบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อแล้วถ้าเราทำไม่สะอาดสถานที่ก็ไม่เอื้ออำนวยเสี่ยงต่อเรื่องการติดเชื้ออันเนี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวซึ่ง1ครั้งเนี่ยเราสามารถทำก่อนนอนได้เลยค่ะแล้วก็ปัจจุบันที่ดีขึ้นเยอะคือเป็นเมนูภาษาไทยค่ะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขาจะสามารถที่จะไปทำกิจวัตรประจำวันนะคะในช่วงกลางวันได้เหมือนกับคนอื่นๆปกติและไม่ต้องมาพะวงนะคะในการว่าเอ๊ะจะต้องถึงเวลาจะเปลี่ยนไหมจะถึงเวลากลางวันที่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำยาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยการที่เราลดนะคะการต่อเนี่ยแค่1ครั้งต่อวันเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของการติดเชื้อด้วย
3: APD ก็เป็นเหมือนเป็นทางเลือกนึงเพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะต้องมาโรงพยาบาลสัปดาห์ละ3ครั้งเราสามารถทำเองได้ที่บ้านก็จะต้องมาเทรนจนกว่าญาติคือผู้ดูแลเขาจะมั่นใจที่จะกลับไปทำได้การใช้เครื่องเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าจะต้องทำตอนไหนควรจะเริ่มทำกี่โมงเครื่องรุ่นนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบค่ะ
1: การล้างทางหน้าท้องเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเพื่อจะช่วยลดภาระโดยเฉพาะเรื่องของ APD ที่จะทำให้ผู้ที่สมควรจะได้ใช้ชีวิตในช่วงที่เขาควรจะใช้เช่นเอาไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานเพื่อได้เงินออกมาเป็นเงินเดือนอะไรกลับมาเนี่ยก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากขึ้นเขาสุขสบายมากขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตราบเรียบมากขึ้นถ้าเป็นเด็กๆนักเรียนคนทำงานคนไข้ที่ใช้ APD จะค่อนข้างพึงพอใจในเรื่องของความสะดวกสบาย
0: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าหนูกลับไปเรียนได้เหมือนเดิมเพราะว่าเขาล้างแค่ตอนกลางคืนนะคะก็ง่ายค่ะเพราะมันมีหน้าจอภาษาไทยเลยค่ะดีใจค่ะกลับไปโรงเรียนได้ก็โล่งใจภูมิใจที่เขาได้ไปโรงเรียน
2: ต้องขอบคุณสปสช.ก่อนนะคะที่แบบมอบโครงการดีๆให้กับคนไข้ไตวายจนมาถึงปัจจุบันก็มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องอยากจะลองให้คนไข้ไตวายทุกคนนะคะลองมองดูว่าวิธีการเนี้ยนะคะมันมีประโยชน์แบบนี้แล้วก็ลองพิจารณาดู
0: 30บาทนี่ก็ดีมากเลยที่เขาช่วยเราได้ดีทุกอย่างงั้นก็คงจะไม่รอดหมอคนนี้ใจดีมากๆเลยหมอแนะนำดีมากเลยเครื่องนี้ก็ดีพอมีเครื่องไอ้นี้มาปุ๊บไปโรงเรียนได้ดีใจมากๆไม่รู้จะขอบคุณใครเป็นของขวัญสำหรับหลานดีใจมากดีใจที่ทำให้หลานมีชีวิตใหม่ขึ้นมา

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ี้สักทีนะพ
1: ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE 7 Mesh ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวด Long Mars 5 Y 14ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE 7 Mesh จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอวกาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์ มาลีรายงาน
4: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
7: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณ ณรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่5สิงหาคม2569วันนี้แรม7ค่ำเดือน8หลังค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้เจนันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับพี่สายชวนินสั่งช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีกุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนกลับมาพบกันในข่าวยามเช้ากันก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามเรื่องราวหลายๆเรื่อง
0: ค่ะ
1: เรื่องของข้อมูลกรมการขนส่งทางบกก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มาติดตามการหลายๆเรื่องราวแล้วก็ตีคล้องร้องค่ะต้องบอกว่าวันนี้โอ้ข่าวคุณบุญมามาเสิร์ฟท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวในช่วงของ6นาฬิกา30นาทีแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นข่าวยามเช้าหรือว่าจะรับช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็ตามขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกๆสถานที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่จิรณีข่าวยามเช้าทักมาแล้วพี่สุภาพเมืองตาค่ะพี่นงลักษ์ก็บอกว่าทักทายทีมงานแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันทุกช่องทางกันเลยนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะมีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบคือแจ้งกันล่วงหน้าผลกระทบเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้6-9 สิงหาคม2569นะคะซึ่งยังคงระบุว่าในส่วนของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปนะคะ5 โมงเย็นของวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทางด้านของท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็นำเรียนแจ้งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะถึงในช่วงของวันพรุ่งนี้ท่านบอกได้ก็ว่าปริมาณฝนในหลายพื้นที่ก็จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนตกที่กระจายตัวได้ดีอยู่เนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงของวันที่6-9 สิงหาคมนี้เพราะว่าร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในบริเวณของจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีค่ะนครนายกรวมถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่แถบเขาใหญ่ที่รวมถึงจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตด้วยส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้มีปริมาณฝนที่ลดลงค่ะแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆก่อนในช่วงวันที่6-9 สิงหาคมเมฆก็จะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีนะคะแล้วก็ทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบของประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ทุกภาคส่วนค่ะเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นต้นทุนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์เอลนีโญนะคะที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ่างใกล้ชิดนะคะช่วงเดือนสิงหาคมตามที่ท่านบอกว่าเป็นช่วงทองของภาคการเกษตรก็ให้เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ด้วยหลายพื้นที่แล้วก็มีการทำภาคการเกษตรได้มีการขุดบ่อขุดไร่กันก็เรียกว่าบางบ้านเนี่ยมีหลายพื้นที่ขุดบ่อเนี่ยเป็นไร่เลยนะเพราะว่าจะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางภาคของการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ค่ะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมปภ.ก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.เนี่ยรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ส่งเครื่องจักรกลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าไปช่วยแล้วนะคะท่านบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของไทยเราตอนนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางปภ.ได้ช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายนะคะเกิดน้ำป่าจากขุนแม่ปงและห้วยช้างลอดค่ะไหลหลากเข้าท่วมบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่2แล้วก็บริเวณ3แยกแม่เรียบแม่ปงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งเกิดน้ำท่วมค่ะเห็นในโซเชียลแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลหนองป่าก่อก่อนลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายศูนย์ปภ.เขต15นะคะของเชียงรายก็สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเข้าไป2คันเรือท้องแบนด้วย2ลำนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายส่วนที่โคราชค่ะนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะทำให้ระดับน้ำในลำตะคองบริเวณสะพานคลองเพนท่ามะปรางตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเพิ่มสูงขึ้นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาก็สนับสนุนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันประจำบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่องเพื่อเตรียมรองรับการอพยพของประชาชนสกลนครนี่ก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะคะลำน้ำในลำห้วยแฝกล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านคีมแล้วก็บ้านกลางตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครและหน่วยงานในพื้นที่ก็สนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางอธิบดีปภ.ก็ยังระบุว่าตอนนี้ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากได้รับข้อมูลจากทางพื้นที่ว่ามีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินถล่มซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนปภ.จะทำการแจ้งเตือนในช่องทางต่างๆให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามข่าวสารเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านบอกว่าปลื้มหนังไทยนะหนังไทยเรื่องบินล่าฝันเห็นบอกว่าติด1ใน4ของหนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลหนังเด็กปักกิ่งนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ4สิงหาคม2569ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝัน A Time to Fly ซึ่งเป็นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการคัดเลือกค่ะให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ซึ่งจัดการขึ้นค่ะระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์นะคะต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆสำหรับการเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะเป็นการสานต่อนโยบายของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่ท่านเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างของทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรม โดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายค่ะให้กับทางสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ที่จะขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ของไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนได้สนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ยังต่อยอดไปถึงสู่การแพร่หลายที่ไม่เต็มที่ค่ะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศท่านได้บอกนะคะว่าดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยนั้นไปได้ไกลจริงๆสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์ค่ะสำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์นั้นปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนค่ะร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้ค่ะคัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมทางด้านของกีฬาที่หลากหลายประเภทค่ะทั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิเมชั่นจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเรตซินีมานะคะซึ่งพร้อมกิจกรรมการพูดคุยกับผู้ที่สร้างภายหลังการฉายด้วยณห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนที่สามารถติดตามผลงานของกองทุนสนับสนุนทางด้านของสื่อและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะได้ด้านของ www.thaimediafund.or.th แล้วก็ Facebook ของทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็มีส่วนร่วมสำหรับเรื่องราวดีกองทุนดีๆตรงนี้นะคะที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเราต่อยอดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะพูดถึงต่างประเทศท่านนายกเองก็เพิ่งกลับจากอินโดนีเซียนะคะไปเยือนอย่างเป็นทางการปรากฏว่าเรียกว่าปิดภารกิจเยือนอินโดเร่งขยายตลาดผนึกกำลังขับเคลื่อนอาเซียนนะคะเป็นความสำเร็จในการเยือนครั้งนี้ไม่ได้วัดจากพิธีการหรือจำนวนข้อตกลงเท่านั้นแต่ว่าวัดจากตลาดใหม่ของสินค้าไทยการลงทุนและงานที่เพิ่มขึ้นโอกาสทางการศึกษาของคนรุ่นใหม่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งติดตามทุกข้อตกลงและเปลี่ยนผลการหารือให้เป็นประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงนะคะเดี๋ยวช่วงตีคล้องร้องข่าวเนี่ยมีหลายประเด็นที่คุณบุญมานำมาฝากกันด้วยนะคะ 6:20 น.ไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงคมนาคมค่ะติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมกับเร่งอุดช่องโหว่แล้วก็เตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพโทรแอบอ้างย้ำชัดนะคะว่าข้อมูลนำไปทำธุรกิจไม่ได้ค่ะเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเสิร์ตนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบ

0: ออกมานั้นแม้จะเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานคือท่านบอกว่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมอื่นได้แล้วก็เตือนว่าใครที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: ค่ะสำหรับในประเด็นเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงกรณีนี้เช่นกันนะคะกรณีที่มีข้อมูลส่วนตัวและที่สำคัญเนี่ยนะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลของรถเนี่ยนะคะที่สำคัญมีข้อมูลส่วนบุคคลของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือตรงนี้เขาบอกท่านบอกว่าถูกนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นต้นทางของข้อมูลการนำไปใช้ในทางมิชอบรวมถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงภาพด้วยสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะฮะท่านก็ยืนยันค่ะว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้ใดแต่เนื่องจากปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงอยากให้ประชาชนวิเคราะห์และไตร่ตรองข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบคอบส่วนประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA รวมถึงการสืบหาหน่วยงานต้นทางที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลนั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และก็รวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: สังคมก็สนใจนั่นก็คือคดีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายนะคะโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแล้วมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า100คนค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันสองวันนี้แหละโดยพบข้อบกพร่องค่ะท่านบอกว่าข้อบกพร่องที่พบเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากนะคะสำหรับแนวทางแก้ไขนั้นกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่ากระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้วก็ต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งอย่างถึงที่สุดค่ะอย่างที่บอกไปว่าท่านผบ.ตร.พลตร.เอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด TOR ซึ่งเอื้อประโยชน์นะคะไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบทางนี้ข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.ค่ะเพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาติดตามในประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคุณฮารุนโซโล่ตอนนี้สถานทูตก็ระบุความพร้อมที่จะส่งร่างของฮารุนโซโล่กลับมายังประเทศไทยพร้อมติดตามทางด้านของผลชันสูตรและสิ่งของให้ญาติได้นำกลับไปด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้4สิงหาคม2569ในช่วงเวลา 15:00 นเพจของสถานทูตที่กรุงอังการานะคะได้มีการเผยแพร่ค่ะว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะและผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งได้ร่วมการตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่พร้อมเตรียมการขนส่งกลับมายังประเทศไทยโดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบโดยตรงแล้วซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไปอันนี้คือการขึ้นของเพจของสถานทูตณกรุงฮังการาของในประเทศ ศจอร์เจียนะคะขณะที่พี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ก็โพสต์แจ้งความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ด้วยเช่นกันโดยระบุนะคะว่าสวัสดีครับผมขออัปเดตความคืบหน้าก็คือ4

0: สิงหาคม2569ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยดังนี้ขณะนี้กำหนดการเดินทางเป็นไปตามแผนค่ะโดยร่างของน้องจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่5สิงหาคม2569และมีกำหนดเดินทางถึงยังประเทศไทยในวันที่6สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนั้นจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินที่กรุงทบิลิซีนะคะเพื่อให้การดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการของจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลชนสูตรพลิกศพและการตรวจวิทยาให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุดค่ะรวมถึงประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของน้องกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันอันนี้คือข้อความจากเพจ Facebook นะคะของพี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ซึ่งเป็นทางด้านของลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ
1: หลายคนก็ติดตามข่าวสารกันแล้วส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะพักกันสักครู่มาฟังผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตีคอนร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่แล้วก็หลังจากนั้นกลับมาอัปเดตกันนะคะช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าก็โอ้โหมีหลายประเด็นเหมือนกันน
0: ะคะ
1: ที่รออยู่เช่นกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum เพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนการเยือนในครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับอาเซียนในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งโดยประเทศไทยก็ยืนยันถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศไทยยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาควบคู่ไปกับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกที่ประเทศไทยสนับสนุนมาโดยตลอดและครับและก็มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาไทยเองก็ยินดีที่การเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจที่อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจ5ล้านโดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซียและสื่อมวลชนกว่า300คนด้วยกันร่วมงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักๆคือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินพร้อม PAYORISพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเช่น EV AI และ Data Center และก็ยังเห็นอีกว่า ความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขการค้านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการประชุมหารือร่วมกับสกมช.สกมช.คืออะไรคือเรื่องของสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมหารือร่วมกับสกมช.นี่แหละครับเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกในยุค AI แล้วผลักดัน KPI ป้องกันภัยไซเบอร์ยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกมช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI agentมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจช่องโหว่และโจมตีระบบสารสนเทศของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับหลังพบว่ามีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือไทยเซิร์ชได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนเชิงรุกตรวจสอบดัชนีชี้วัดการบุกรุกหรือ IOC พร้อมออกคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลการทดสอบกู้คืนระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ฟื้นฟูระบบได้ทันทีหากเกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับและที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการหารือร่วมกับสำนักงานกพร.เพื่อกำหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับองค์กรกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโดยทางรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นคือการจัดพิธีทางศาสนาอันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยในส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับและนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกันต่อไปครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องกิจกรรม12สิงหาคม2569โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยในวันพุธที่12สิงหาคม2569และเวลา 7:00 นนั่นเองณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารกันหน่อยก็เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยกันเลยครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานดันรายได้สู่ชุมชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวการจัดงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับแล้วการจัดงานในปีนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทย พัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดอย่างสมบูรณ์แบบประดุจแสงประทีปที่โชติช่วงให้สินค้าภูมิปัญญาไทยมีความทันสมัยได้รับการเชิดหน้าชูตาและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60 40ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันด้วยโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้าว่ายอดจำหน่ายมีรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศไทยจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นประมาณ770ล้านบาททั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยกันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนแล้วสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแล้วครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยและทั้งนี้ทั้งนั้นหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี่แหละครับเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทันใดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและก่อนจะจบตีคล้องร้องข่าวในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
10: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
10: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะผู้ฟังผู้ชมคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้พัฒนาการค้าท่องเที่ยวนะคะพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวพร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างสันติสุขและสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งคุณพีพฤฒแก้วพิบูลน้องโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะสื่อมวลชนที่ติดตามลงไปด้วยนะคะรายงานข่าวในหมุนตามวันด้วยนะคะติดตามกันได้ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะก็จัดโครงการเวทีสารเสวนาสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขประจำปี2569กิจกรรมครั้งที่1ค่ะระหว่างวันที่4-6 สิงหาคม 2569โดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะบรรณาธิการสื่อมวลชนส่วนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะซึ่งทางด้านพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งท่านก็ระบุนะคะว่าสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแล้วก็เจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทของภาครัฐในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ด่านศุลกากรสะเดานะคะมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมากๆเลยมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องตรวจ Drive Thru ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.แล้วก็กรมศุลกากรยังมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนสรีระและระบบฟาสต์สแกนคือระบบนี้เห็นบอกว่าจะช่วยลดเวลาตรวจคัดกรองตู้สินค้าเหลือแค่10-20 วินาทีต่อคัน
1: ค่ะ
0: เร็วมากนะคะได้ว่ารองรับรถขนส่งสินค้ามากกว่า 1,000 คันต่อวันแล้วก็ยังเชื่อมโยงระบบ National Single Window เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าส่งออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนแบบจุดเดียวมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน CIQ แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนอย่างยั่งยืนด้วยพร้อมกันนี้ท่านยังบอกว่ามีการเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนค่ะได้ซักถามข้อสงสัยและเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หารือในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำข้อมูลไปสื่อสารสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนรอบด้านต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สื่อมวลชนก็ลงไปแล้วก็ร่วมกับทางกองทัพนะได้มีการเผยแพร่ทางด้านของความมั่นคงกัน
0: ทางกอรมน.นะคะ
1: ค่ะ
0: ยังมีให้ร่วมสนุกกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณชัยพงศ์ต้องย้ำกันสำหรับ FC ข่าวยามเช้านะคะขอเชิญร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะใครที่ฟังสวทเราเนี่ยออกอากาศทุกวันช
1: ่
0: วงเวลาเช้าร
1: ู้รักภาษาไทย
0: ในช่วงข่าว7 โมงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะใครฟังแล้วชอบตอนไหนท่านสามารถพิมพ์บอกมาได้ในช่องคอมเมนต์รู้รักภาษาไทยตอนอะไรก็ระบุลงไปนะคะเดี๋ยวทีมงานจะได้ทราบว่าท่านประทับใจตอนไหนท่านอยากจะร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยก็เชิญเลยนะคะเรามีของที่ระลึกมอบให้เป็นแก้วหรูหรามากนะคะคนละ1 ใบอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนสนใจอยากรับฟังรายการย้อนหลังท่านเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.ort.go.th นะคะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะ
1: ค่ะก็ร่วมสนุกกับทางรายการรู้รักภาษาไทยได้เช่นกันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับต้องเรียกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีร้ายกับมารีหัวหน้า
0: พรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้แล้วนะใครที่ได้จ จองบัตรเอาไว้เนาะก็แล้วก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม2569แล้วก็จะเริ่มกิจกรรมทำการแสดงกันในช่วงเวลา 18:00 ที่เดิมนะคะณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงค่ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้แล้วย้ำมารีหวนหน้า
0: คุณพินโยพี่โยรุ่งสมัยนะคะพี่พินโยรุ่งสมัยเนี่ยบอกว่าคือพรุ่งนี้อำลาแล้วนะคะวันสุดท้ายที่จะได้ชมบรรยากาศแบบนี้แต่ท่านไหนที่แบบว่าอุ้ยมาไม่ได้จริงๆอยากชมได้ทางไลฟ์ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพจถนนดนตรีไลฟ์เพจสวทเราด้วย
1: ค่ะมาประชาสัมพันธ์ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดาค่ะกำลังจะเปิดม่านอีกครั้งหนึ่งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่ www.thaiticketmajor.com สำหรับในช่วงระหว่างของการจัดแสดงจะเริ่มทำการแสดงค่ะระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะคะที่ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในปีนี้ชื่อตอนสีดาเปิดจองบัตร12สิงหาคม2569ค่ะ
0: ค่ะเราส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกานะคะข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
1: สหรัฐหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ทีมฟุตบอลชายไทยชนะฟิลิปปินส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูล